0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มชั่วโมงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวไว้ต่อเนื่องจึงขอแจ้งพื้นที่ 11 จังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิดขณะที่เช้านี้เรือคลองแสนแสบกลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำท่วมสูงเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าปั๊มพีทีเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเกิดคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลแจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ต่อกันที่ผลกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2เยอรมนีชนะเซอร์เบีย2-0กรีซเสมอเนเธอร์แลนด์2-2ลีก A กลุ่ม4เดนมาร์กแพ้โปรตุเกส2-4เวลชนะนอร์เวย์ที่เหลือ10คน2-1ลีก B กลุ่ม3ไอร์แลนด์เสมอออสเตรเลีย2-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์บูบริกนักเทนนิสมือ20ของโลกจากคาซัคสถานแพ้ยาคุบเมนซิกคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด4-6และ6-7แทบเบรก5-7สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี154เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: ยกสั่งทุกหน่วยฟื้นฟูน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้รถถังไม่ใช่มีไว้รบอย่างเดียวกองทัพบกลุยรถเกราะ BTR 3S ฝากกระแสน้ำช่วยผู้ป่วยปราจีนบุรีปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐดีเดย์วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกทม.
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: กับณัฐจันทรังสีนะครับมากับทีมงานช่วงเช้าครับคุณรุ่งวังคุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรกับวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็ศุกร์นะครับอาจารย์สุธี
2: ใช่ครับเป็นศุกร์แบบที่หลายคนก็ปรารถนานั่นก็คือให้น้ำลดลง เร็วๆ การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเหมือนเคยนะฮะเคยออกไปแถวรังสิตก็ไปได้ลำลูกกาก็ไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะไปไหนทุกคนก็คงจะต้องทำเหมือนกันก็คือว่าตรงที่จะไปน้ำท่วมไหม
3: น้ำท่วมหรือเปล่านี่นะครับเช็คก่อน
2: ครับ
3: เดินเช็คก่อนออกเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางต่างๆและอีกเรื่องนึงที่คนก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกไม่อยากให้เกิดเลยอ่ะฝนตกหนักอาจารย
2: ์
3: นะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับหลายคนแชร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ลูกเห็บเหรอ
3: ลูกเห็บ
2: โอ้โห
3: อาจารย์ครับ
2: เคยครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดในชีวิตที่เคยเจอลูกเห็บ
3: ฮะ
2: นานแค่ไหนจำได้ไหม
3: โอ้ก็นานมากเลยนะฮะ
2: ก็น่าจะเป็น10ปีนะ
3: นี่นะครับ
2: นะครับ
3: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคุณผู้ฟังนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นที่รัชดาเสือใหญ่โชคชัย4เนี่ยนะมีลูกเห็บตกลงมามีฝนตกหนักก่อนแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานบอกว่า14:40 นของเมื่อวานนี้นะครับ
2: เร
3: ดาร์สุวรรณภูมิเขาพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกตอนล่างแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครเนี่ยนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะมีลูกเห็บเนี่ยตกลงมาด้วยนะครับก็ทำให้มีการที่หลายคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มีการไปโพสต์ไปแชร์เป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์อาจารย์นะฮะ
2: แฮชแท็กว่า
3: ลูกเห็บนะคนที่เจอลูกเห็บต่างก็นำภาพแล้วก็คลิปเนี่ยมาแชร์กันไว้เป็นจำนวนมากเป็นลูกเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหหลายคนก็บอกว่าแปลกอ่ะในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เลย
2: บางคนบอกแหมถ้าได้น้ำแดงสักหน่อยนะทำเป็นน้ำแข็งป่นไปได้นี่นะ
3: ไม่ไหวอาจารย
2: ์บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสัญญาณว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยของเราอาจจะมีหิมะหรือเปล่าม
3: ันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้วเราจำได้ไหมครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ทิเบตเนปาลแล้วก็บางส่วนของอินเดียที่เจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่เราบอกว่าม
2: ัน
3: ภาพ AI อาจารย
2: ์
3: แต่มันไม่ใช่ภาพ AI เป็นภาพคนหนีตายจริงๆตรงนั้นเกิดจากในส่วนของธารน้ำแข็งที่มันเกิดการละลายมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนี่แหละภาวะอากาศที่มันสุดขั้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราตั้งข้อสังเกตดีกว่าไหมว่าเอ๊ะธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนเราแล้วหรือเปล่านะครับ
2: ว่า
3: เร
2: ื่อง
3: ของป
2: ั
3: จจุบันนี้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับอาจจะเกิดจากภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนหรือใดๆก็ตามแต่นะครับเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกันได้นะครับก็คือลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนลงมาเนี่ยนะครับ
2: ครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าท่านไหนที่อาจจะฟังทางวิทยุอยากจะมาเห็นหน้าเห็นตาอยากจะมาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นผ่านFacebook เนี่ยนะครับเข้ามาที่เพจ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ARMY RADIO นะครับ Army Radio แล้ววันนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ลองคอมเมนต์กันว่าในยามที่เราประสบวิกฤตอุทกภัยแบบนี้นะครับกิจกรรมที่ทำให้คลายทุกข์คลายโศกทำอะไรได้บ้าง
3: กิจกรรมคลายทุกข์คลายโศกในช่วงนี้ที่ประสบกับภัยเนี่ยถ้าเป็นท่านเองนะฮะอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ย
2: มีวิธีการ
3: หรือว่าต้องทำอย่างไรนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนเช้านี้ได้ที่เพจ Army Radio นะครับก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาครับ
2: บางท่านแชร์ภาพทหารที่บอกว่าทหารปกติไม่ค่อยได้เล่นน้ำช่วงนี้สนุกเลย คือให้ประชาชนนะขึ้นไปอยู่บนรถตัวเองก็ลอยน้ำตามรถ
3: เดี๋ยวเรามีภาพด้วย
2: อ๋อมีด้วยใช่ไหม
3: แต่เป็นภาพที่ทหารเนี่ยนำพี่น้องประชาชนขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวเราดูกัน
2: ใช่บางคนก็นั่งรถแบบหุ้มกรอบ
3: ครับ
2: ไปทำงานอะไรเงี้ย
3: ถูกต้องครับ
2: ที่ทหารพาไปส่งให้เนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนนะฮะบอกว่าเป็นวันต่อต้านความรุนแรงสากลก็คือให้ไม่ควรใช้ความรุนแรงโดยประการทั้งปวงนะครับอยู่ร่วมกันด้วยสันติด้วยความรู้สึกที่ดีมีเมตตาต่อกันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมฟื้นฟูในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดครับ
3: ครับก็ท่านนายกก็มีการกำชับนะครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสำรวจครัวเรือนนะครับที่ยังขาดแคลนความช่วยเหลือโดยเฉพาะในครัวเรือนที่เขามีกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับให้มีการจัดส่งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึงรวมถึงการวางเส้นทางขนส่งเข้าพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนะครับแล้วก็เร่งจัดลำดับความเร่งด่วนในการระบายน้ำการประสานงานในเรื่องของการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารคมนาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านให้บูรณาการเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของการทำความสะอาดฟื้นฟูภายหลังจากสถานการณ์ที่น้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดทีมที่เขาเรียกว่า Fit It Center นะครับเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็สิ่งของจำเป็นFit It Center เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอาชีวศึกษาก็จะเป็นน้องๆเด็กช่างร่วมกับคณาจารย์เขาเนี่ยนะครับไปลงพื้นที่ซ่อมฟรีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหม้อหุงข้าวอะไรอ่ะการน้ำร้อนนะครับเครื่องอบเครื่องปิ้งอะไรเนี่ยเขาก็มีการซ่อมให้เนี่ยนะครับ
2: เพลงพี่เบิร์ดลอยมาเลยนะ
3: ยังไงฮะ
2: ซ่อมได
3: ้ซ่อมให
2: ้ซ่อมให้ด้วยนะฮะ
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับ
2: กราบท่านนายกเน้นย้ำนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำคืออย่างที่เราคุยเมื่อวานเนี่ยจะลง 2,500 หรือ 2,300 หรือ 2,200 อะไรเงี้ยนะเอาให้แน่นะฮะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะได้ชุดข้อมูลเดียวกันในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เตรียมรับฝนระลอกใหม
3: ่
2: นะฮะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้บางท่านก็บอกว่า 4-5 ตุลาคมบางท่านก็บอก 5-8 ตุลาคมก็เอาเป็นว่าช่วงเนี่ย 2-3 วันนี้แหละ
3: ให้ระวังไว้ก็
2: ให้ระวังไว้ก็แล้วกันให้จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยประเมินความสามารถในการรองรับน้ำเพิ่มเติมใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แผนที่ความเสี่ยงประกอบการเตรียมพร้อมแล้วก็อพยพเรื่องของประชาชนในการที่จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยส่วนกรุงเทพมหานครให้ระดมเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถขนย้ายขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปครับ
3: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับภายหลังจากการประชุมวงใหญ่ที่วงที่นายกรัฐมนตรีท่านนั่งเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับมีการประชุมวงเล็กกันต่อครับอาจารย
2: ์
3: ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ประชุมวงเล็กต่อทันทีนะครับก็มีการร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็เน้นย้ำภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้ไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเห็นว่ามีประเด็นสำคัญต่อจากนั้นอีกด้วย
2: มีประเด็นที่อยากจะให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตนะครับครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครกองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนไปจนถึงการร้องขอและจัดกำลังหรือว่าทรัพยากรเข้าสนับสนุนโดยเน้นเอกภาพในการดำเนินการและการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนและทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดครับ
3: ครับก็ท่านก็เน้นย้ำอย่างนี้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายก็จะต้องเห็นข้อมูลเดียวกันและก็รู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับเขตกลาโหมหมายถึงกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ได้เข้ามาทำแทนแต่พร้อมที่จะนำศักยภาพของกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกเราเห็นอยู่นะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็นนะครับเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายเร็วขึ้นแล้วก็ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองครับ
2: ครับการทำอะไรถ้าบูรณาการนะฮะคือเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรมันก็ทำให้สำเร็จได้ง่ายกว่าต
3: ่
2: างคนต่างทำ
3: นะมันไปได
2: ้นะครับ
3: ครับ
2: ดังนั้นความสามัคคีของทุกๆหน่วยงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
3: ครับแล้วก็หลังจากภายหลังจากสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวงเล็กแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเราดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ทันทีนะครับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
3: ครับ
2: เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างส่งผลกระทบรวม7อำเภอ 39,977 ครัวเรือนครับโดยในช่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่12แล้วก็กรมทหารพรานที่12ก็ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะ
3: ครับก็ท่านก็ไปดูหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกองทัพบกนะครับโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ
2: ์
3: เขามีการเปิดนะครับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์พร้อมรับผู้ป่วย300เตียงจากสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับก็ตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับเพื่อให้ในส่วนของที่เกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยให้เกิดความปลอดภัยก็เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเตียงผู้ป่วย300เตียงนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษารวมทั้งหมดเนี่ย143รายก็แบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มปานกลางแล้วก็ผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยนะฮะดูแลกันอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
2: ครับเรียกว่าช่วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
2: นะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ด้วยนะครับ
3: ถูกต้องครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยมันน่าอบอุ่นหัวใจนะครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณสมโพจน์ขึ้นภาพมาเลยนะครับ รถยานเกราะพยาบาลเนี่ยนะครับตามที่คุณมาธนมลได้พูดถึงเมื่อสักครู
2: ่ใช่ครับ
3: ตอนพาดหัวนะครับที่อาจารย์สุธีบอกว่าบางคนก็นั่งรถเกราะไปทำงานเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับเท่ไปเลย
3: นั่งจริง
2: นั่งจริง นะฮะบางคนเพจน
3: ่
2: าจะเป็นของทบกทันกระแสแล้วมั้งฮะแล้วก็อีกหลายเพจด้วยกันนะที่แชร์ต่อไปบอกว่าแหมเป็นการทำงานที่เฟียสมาก
3: เฟียสมากนะครับขยายคำว่าเฟียสนิดนึงมันอาจจะโก้หรือไง
2: มันโก้ไม่ใช่สาวบางโพเท่านั้นที่โก้เลยนะ
3: ยุทธภกรของกองทัพบกนะครับเรานี่ไงบูรณาการอาจารย์สุธีนี่กำลังก้าวขึ้นเลยพี่น้องประชาชนนะครับปกติรถยานเกราะแบบนี้เราจะมักจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในการฝึกหรือว่าการปฏิบัติการทางทหารอยู่ในพื้นที่สนามรบหรืออะไรต่าง
2: ๆครับอีกวันหนึ่ง
3: กับอันนี้นะ
2: วันเด็ก
3: วันเด็กนะฮะอันนี้ได้ออกมาใช้แล้ว
2: อันนี้ของจริง
3: นะฮะ
2: แก้ปัญหาจริง
3: แล้วพี่น้องประชาชนก็เนี่ยนะฮะได้มีการใช้บริการรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับ เราปรับมาอาจารย์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดน้ำท่วมรถคันนี้มีศักยภาพมีขีดความสามารถเราก็นำมาใช้
2: นำมาใช้
3: นะฮะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องมีไว้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
2: ครับ
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดแล้วก็มีการดำเนินการนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชนนะครับในการสัญจรไปมาด้วยรถยานเกราะอันนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีเดี๋ยวเราขึ้นไปที่เหนือตอนล่างกันนิดนึงที่นครสวรรค์
2: ปากน้ำโพแหละฮะ
3: นะฮะ
2: ค
3: ิดถึงที่รักปากน
2: ้ำโพ
3: ต้นเจ้าพระยาเลยนะอาจารย
2: ์
3: แล้วที่นครสวรรค์เนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากแล้วมันก็กัดเซาะเส้นทางคุณผู้ฟังนะครับที่บริเวณสะพาน ในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวนะครับกระแสน้ำเนี่ยตัดขาดเส้นทางเลยก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าจากการที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31บูรณาการร่วมกับกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4เขามีการติดตั้งนะครับเป็นรถสะพานหนุนมั่นนะครับก็เป็นสะพานที่คล้ายๆสะพานสำเร็จรูปนี่แหละที่ติดตั้งจากรถนะครับเพื่อนะครับดำเนินให้เส้นทางดังกล่าวที่มันตัดขาดเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวได้อยู่เป็นการลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
2: ครับแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าทอดสะพาน
3: อ่ะทอดสะพานนะฮะเรามีภาพด้วยเดี๋ยวคุณสมพงษ์เอาขึ้นให้ดูนะฮะ
2: ครับ
3: ช่วงของการทอดสะพาน
2: ทอดสะพานเนี่ยนะครับ M F B
3: ครับ
2: นะครับ Modular Fast Bridge เนี่ยนะฮะดูสิฮะไม่ใช่สั้นๆนะ
3: ไม่ใช่นี่ระยะยาวอยู่นะ
2: สมกับชื่ออำเภอจริงๆ
3: ครับลาดยาวนี่นะ
2: ลาดไปเลยแล้วยาวด้วย
3: ที่อาจารย์ลองดูสมมติว่าพี่น้องประชาชนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาต้องผ่านทางนี้ทุกวันบางคนเอาสินค้าทางการเกษตรไปขายบางคนรับลูกรับหลานแต
2: ่
3: โดนน้ำกัดเซาะแบบนี้ไปไม่ได้มันจะได้รับความเดือดร้อนมากขนาดไหนดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังอยู่ในพื้นที่ดูแลกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงปุ๊บเขาก็จะมีการซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่ที่เสียหายต่อไปแต่ว่าขณะนี้ก็ยังใช้สะพานที่มณฑลทหารบกที่31แล้วก็ในส่วนของทหารช่างนะครับที่เข้าไปติดตั้งให้กันอยู่ในพื้นที่ครับ
2: ไปหาหมอหมออาจจะบอกว่าเออช่วงนี้งดของทอดแต่ว่าสะพานเนี่ยทอดได้ยังมีความจำเป็นอยู่ในช่วงนี้นะ
3: ในส่วนของแอปทางรัฐวันนี้นะครับ
2: กร
3: มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณผู้ฟังครับเขามีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569ครอบคลุมทั้ง65จังหวัดแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับผ่านแอปทางรัฐในวันนี้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งระบบลงทะเบียนเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับ ก็หลังจากสิ้นสุดรายการเราประมาณครึ่งชั่วโมง ให้ติดตามกันที่แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับก็หลักๆ ก็จะมีตามมติคณะรัฐมนตรีมี4กรณีด้วยกันครับอาจารย์ครับ
2: 1. น้ำท่วมเกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย 2. น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายอ
3: ัน
2: นั้นประเภทที่1 นะ
3: ฮะใช่ครับ
2: น้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมเกิน7วัน3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนี่นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอยู่แต่ส่งผลกระทบทำใหไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปพูดง่ายคืออยู่คอนโดแต่ลงมาไปทำการทำงานไม่ได
3: ้ก็ได้รับผลกระทบได้นะครับก็ให้ดูว่าท่านเองเนี่ยอยู่ในกรณีไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าครอบคลุม65จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับการเยียวยาได้นะครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนก็ครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าแล้วก็เป็นผู้ให้เช่าก็ดีหรือว่าผู้เช่าอาศัยก็ดีเนี่ยนะครับ แม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้เช่นเดียวกัน
2: แม้ไม่มีแอปอ่ะ
3: ถ้าไม่มีแอปเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะต้องติดต่อไปยังสำนักงานเขตหรือว่าในส่วนขององ
2: ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยนะฮะสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้พูดง่ายก็คือ walk in ก็ได
3: ้
2: ก
3: ็
2: คือเดินเข้าไปที่อำเภอที่สำนักงานเขตหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยบางท่านอาจจะโอ้ฉันไม่เข้าใจแล้วแอปอะไรต่างๆเนี่ย
3: ไปเลย
2: มือถือเนี่ยอย่าว่าแต่แอปเลยเน็ตก็ยังใช้ไม่ได้เลย
3: ครับบางคนโทรเข้าโทรออกนึงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยปุ่มกดอาจารย
2: ์
3: นะก็บอกว่าไอ้องแอปเนี่ยฉันไม่มีหรอกนะต้องไปที
2: ่
3: เขตหรือไม่ก็อบ
2: ต.เทศบาลนะครับหรือไปที่อำเภอไปที่สำนักงานเขตได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
3: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเขามีการ เปิดให้มีการกู้นะครับฟื้นฟูในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระบบการทำงานต่างๆนะครับวงเงินกู้เนี่ยไม่เกินรายละ2ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงครับ นะฮะ024489128นะครับ024489128อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของกองความปลอดภัยแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับติดต่อในวันเวลาราชการคุณผู้ฟังครับจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยดูแลทางด้านของข้อมูลให้อยู่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกู้นะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางท่านบางคนโทรไปไม่รู้จะคุยยังไงอยากจะไลน์ไปอ่ะได้ไหม
3: ก็มีไอดีไลน์ด้วยนะฮะ
2: Safety Fund Safety Fund Fund ก็คือ FUND เนี่ยนะฮะ
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ เป็น ID Line นะครับลองเข้าไปดูได้เป็นกองทุนความปลอดภัยเป
3: ิ
2: ดกู้ช่วยสถานประกอบการประสบอุทกภัยดอกเบี้ย 2% ต่อปี
3: ถูกต้องครับก็ในมิติของความมั่นคงต่อเนื่องช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเมื่อวานนี้ท่านประเดิมตำแหน่งใหม่แล้วก็มีการเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเอาฤกษ์เอาชัยความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับ ซึ่งงานแรกที่ท่านได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการเร่งมาเข้าดำเนินการคืออะไรครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนเมียนมาโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก่อนรับหน้าที่ก็ได้ศึกษางานมาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานให้ต่อเนื่องในทันทีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงตำแหน่งชายแดนครับ
3: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยนะครับขณะเดียวกันพลทหารอาสานะครับ21วันที่ผ่านมายอดการรับสมัคร 11,448 นายก็แต่ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายอันนี้คือภาพรวมของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดนะครับยังมีเวลาอยู่จนถึงนู่นนะครับ
2: 24มกราคม
3: 2570ก็คือในปีหน้านะครับขณะเดียวกันนะครับใครที่เตรียมที่จะรับชมการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันนี้นะครับกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศเลื่อน
2: ครับ
3: นะครับ
2: ไปเป็น
3: วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับ
2: ครับ
3: ก็สามารถที่จะรับชมกันได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพิธีจริงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการครับอาจารย์ครับ
2: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวในส่วนคอมเมนต์ของทุกท่านที่มาคอมเมนต์ว่าจะมีแนวทางในการสร้างความสุขหรือคลายทุกข์คลายโศกอย่างไรในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ตามจะแบบฉบับของแต่ละท่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยคอมเมนต์ตอบนะครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
3: และฐานจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
5: Next It's Radio Presented by

0: ปิดกล่องเรียบร้อยทันไหมทันไหมไม่ทันปิดกล่องแล้วนะครับมีคนทั้งทันแล้วก็ไม่ทันด้วยมาดูกันว่ารอบนี้มีใครบ้างครับฝนตะนะจุนทรเปิดฉากมาเลยกับร้องแล้วร้องอีก2เพลงแบบดับเบิลกันเลยทีเดียวนะครับทางก่อนหน้านั้นคือขอให้สดทีเถอะแล้วก็มีพี่จ๋าหนาวไหมนะครับมีพี่สุรัตนานี่เอาชื่อใส่กล่องเรียบร้อยนะครับป้าแป๋วกาแฟสดคนต่อมาคนต่อมาคือป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยพรกมลของเรานี่แหละนะครับพี่จินป๊อปปี้นะครับแล้วก็มีพี่หนูพินนี่นะครับมีพี่รุจิรานี่ท่านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้องนกชาริดาในรอบนี้ท่านอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีใครนะมีป้าเผายังท่านอยู่นะครับนะแล้วก็นอกนั้นไม่ทันงงงงอ้าวตายฝนเพราะบางทีเพลงมันแบบไหลไงเพลงมันไหลแบบอารมณ์ประมาณมันไม่ได้มีแบบว่าความให้กระจิกให้เราแบบกระจิกหนึ่งเพราะว่าต้องฟังจริงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่ท็อปเนี่ยพยายามจะตอบเพลงให้มันเนียนแบบ2เพลงเป็นเพลงเดียวกันนะครับนะรอบนี้ก็เลยมีผู้ที่โชคดีนะครับพี่สุรัตนาพี่จินป้าแป๋วป้าตุ๋ยพรกมลนะครับแล้วก็ยังมีพี่หนูพินพี่รุจิราคุณนกชาริดาแล้วก็ป้าเผาครับทันในโจทย์ข้อนี้ฝนธนาสุนทรเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะดังนั้นเวลาได้ยินเพลงที่2ต้องรีบส่งมาเลยนะครับพอพิมพ์ที่2ส่งมาตอนต้นเพลงนี่แหละนะครับเพราะถ้าเกิดว่าส่งมาตอนเกิดก่อนจะจบปิดกล่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จับไม่ได้สิทธิ์นะครับดังนั้นต้องตั้งใจฟังแบบว่าแบบละเอียดเลยแหละนะครับเพราะว่าพอเพลง1จบปุ๊บเพลง2ขึ้นมาเอ้าศิลปินคนเดียวกันร้องแล้วร้องอีกนะครับก็จับได้สิทธิ์เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเหมือนเดิม
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ตอนรับทาง FM 103กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้เราได้ฟังเพลงยาวๆกันมาในช่วงของ The Cassette Weekday เพลงเพราะทั้งนั้นคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

ข้ามาสู่ในชาร์ตของเราในอันดับที่8นะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ลุ้นครับ6โมงเย็นว่าเพลงนี้จะขยับเข้าไปสู่ท็อป5หรือเปล่าครับแต่ว่าคะแนนคำขอดีเลยอกหักส่งทางครับซิงเกิลใหม่ของนุชวิลาวัณย์คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 7:45 แล้วนะครับ Mushroom Plus ตัวนี้เยี่ยมจริงๆครับดีจริงๆเพราะว่าใครที่มีปัญหานะครับอยากจะเอาน้ำตาลลงอยากจะเอาคอเลสเตอรอลไขมันเลวลงนะครับเวลาไปตรวจร่างกายหรือว่าร่างกายเริ่มฟ้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณไขมันในเส้นเลือดของเราเยอะขึ้นนะครับอันนี้ต้องหาตัวช่วยในการจัดการนะครับกินยาลดไขมันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมยาคือเคมีแล้วท้ายที่สุดมันก็จะไปอยู่ที่ไตของเราก็ต้องไปรักษาไตอีกนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมิโนนะครับโดยเฉพาะการกินยาเคมีเราจะไม่แอนตี้นะครับว่ายาเคมีเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าการกินก็ต้องแบบว่ามีลิมิตของมันด้วยแต่ถ้าว่าไม่กินเนี่ยดีที่สุดนะครับการกินอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นออร์แกนิกแท้ 100% นะครับก็ต้องนึกถึงนี่เลยครับซุปเปอร์ฟู้ดซุปเปอร์น้ำเห็ดของเรานะครับมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ทั้งเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห

0: โทรตอนนี้ครับมีเจ้าหน้าที่รอรับสายและที่สำคัญไปกว่านั้นการสั่ง Mushroom Plus นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อนะเอาชื่อไปจับรางวัลเป็นการจับลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานอะไรงานปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งซึ่งปีนี้เราตั้งใจจัดแบบว่าเต็มที่เลยเพื่อแฟนๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อ Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้นก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานในครั้งนี้นอกเหนือจะมีศิลปินไปทานข้าวกับเราด้วยนะครับยังมีดีเจและทีมงานของเราครบเลยทีเดียวมีการจับรางวงรางวัลแจกกันในช่วงของปีใหม่นี้นะครับประมาณสักวันที่20กว่าของเดือนธันวาคมงานก็จะเป็นปาร์ตี้ปิดเป็นกลุ่มปิดภายในถ้าเกิดว่าอยากได้อยากลุ้นสั่งเลยครับ Mushroom Plus ตอนนี้02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เปิดสองไทยเชฟเมอร์ไรเข้มข้นจริงใจจะใช้ขยาวจะคลุกจะรอยก็อร่อยถูกใจ
5: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้าน

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
3: Next Sound Check
4: Sound Check

0: นี่ซิงเกิลนี้ม่วนจริงๆเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่าทางสายใหม่ครับจากคู่แฝด OA เดี๋ยววันจันทร์นี้เขาจะมาเยี่ยมเยือนสตูดิโอใหม่ของเราด้วยนะครับพร้อมกับการฝากเพลงนี้กับแฟนๆนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังทำอะไรยังไงบ้างมาถึงเพลงนี้ครับออกมาแบบรวดเร็วหลังจากนี้เมื่อซิงเกิลที่แล้วนะครับก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเลยแหละนะครับสำหรับมักสาวอ้วนจนมาถึงเพลงนี
1: ้คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: นี่คุณสวัสดีนะครับส่งมาบอกว่าสั่งแล้วค่ะทั้ง Mushroom Plus แล้วก็ Abalone Collagen ด้วยอย่างละ3เลยทีเดียวนะครับนี่แหละก็จะได้สิทธิ์นะครับในการที่จะไปลุ้นงานเข้างานปาร์ตี้ปีใหม่กับเราด้วยซึ่งในงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับพี่ท็อปก็จะเชิญศิลปินที่สนิทกันนะครับมาร่วมทานข้าวกับแฟนๆด้วยแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นใครแต่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่สนิทกันมากๆยกหูกริ้งเดียวนะครับมากันเลยทีเดียวนะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่างานนี้จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเป็นปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลุกทุ่งและคนที่เข้างานนั้นนะครับจะเป็นคนที่ได้สิทธิ์กับการเป็นลูกค้าของMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดหรือว่าจะเป็น Abalone Collagen นะครับที่สั่งซื้อกันในเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ3ตุลาคมนี้การบินไทยพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินและข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะปภ.แจ้งเตือนเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนกทม.เปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โดยปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและติดตามเวลาประมาณ 10:30 น.จะมีการแถลงข่าวภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนาคีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่มวลน้ำจากทางด้านเหนือจากแม่น้ำปิงจะถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคุมปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่บอร์ดกสทช.นัดประชุมนัดพิเศษวันนี้เร่งพิจารณาวาระที่ค้างสะสมสำหรับกรรมการที่เหลืออยู่ทั้ง6คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าขณะนี้ได้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการทุกเที่ยวบินวันที่3ตุลาคมนี้สำหรับในวันที่1และ2ตุลาคมบริษัทได้ปรับลดเที่ยวบิน15และ9เที่ยวบินตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยบริษัทจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารณสำนักงานใหญ่ของบริษัทถนนวิภาวดีรังสิตในวันที่3และอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 8:00 น. 13ขออภัยค่ะเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร
8: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ปฏิหารครับในเวอร์ชันของน้องนุอนุกูลนะครับหรือว่าน้องนุเพลงเอกนั่นแหละนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้หลายแนวลูกกรุงก็ได้นะครับเพลงป๊อปแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันครับส่วนก่อนหน้านะครับเราได้ฟังน้องไข่มุกเพนซินีกับท่าหัวใจมีปีกนะครับแล้วก็มีดั่งนกเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นเพลงป๊อปที่ศิลปินรุ่นเจนใหม่ๆนะครับเขาเอามาร้องนะครับบางคนก็เป็นนักร้องลูกทุ่งบางคนก็เป็นนักร้องเพลงที่เป็นนักร้องการประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้องโบ๊ทนะครับทวีโชคนี่ก็เป็นนักร้องจากเวทีการประกวดเหมือนกันนะก็เอามาฝากแฟนๆนะครับสำหรับในช่วงการเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับนะช่วงเย็นๆวันนี้นะครับเรื่องของฝนก็จะมีให้ได้ตกช่ำๆนะครับแต่ว่าตกแบบไม่เยอะนะตกแบบวืดเดียวเหมือนเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆแต่ว่าเห็นมาว่าเมื่อวานนี้แถวๆลาดพร้าวก็มีเรื่องของลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีคนถ่ายคงถ่ายคลิปกันมาอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็เป็นฝนแบบวู่เดียวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปนะครับมีบางจุดที่แค่ครึ้มๆบางจุดก็มีตกบ้างนะครับนะแต่ว่าวันนี้เย็นวันนี้กรุงเทพก็ต้องเจอกับสภาวะของฝนเพราะว่าเรายังอยู่กันในช่วงของหน้าฝนอยู่นั่นเองนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับต้องเตรียมตัวเอาไว้นะครับต้องมีน้ำพริกติดบ้านนะครับมีน้ำพริกไข่มีข้าวจบเลยนะครับจะน้ำท่วมฝนตกออกจากบ้านไม่ได้เซเว่นไม่มีของขายไม่มีนู่นนี่ขายนี่เลยจ้าสั่งน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะครับตราแม่ลินดานะครับเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษนะครับที่ทำแบบตำแบบโฮมเมดนะครับไม่ได้ตำแบบว่าโอ้ยไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ไปแบบว่าเอาโรงงานทำมาแล้วก็แพ็คไม่ใช่นะจ๊ะเราตำแบบโฮมเมดทำแบบกับมือตำกับครกกับมือเลยนะครับวัตถุดิบเนี่ยมาจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับเป็นสูตรของคุณแม่สุมนนะครับแม่ของน้องนาของเรานี่แหละนะครับผสมด้วยไข่เค็มลาวาเพิ่มความนัวรสชาติมันขึ้นมาทำให้น้ำพริกตาแดงเนี่ยมันมีความนัวนะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกที่เป็นแบบ3รสนะครับไม่เผ็ดแบบโอ้โหบางคนบอกน้ำพริกตาแดงนี่ต้องเผ็ดแบบน้ำตาแตกเลยไม่เลยนะครับบางคนกินแล้วบอกอร่อยนะครับคลุกข้าวนะครับกับไข่ต้มไข่เจียวนะครับอย่างเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่ท็อปก็กลับไปคือเหมือนคนที่เฮลตี้อยู่แล้วนะครับก็กินน้ำพริกไข่ลาวาเนี่ยนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเนี่ยกับไข่ต้ม2ฟองแล้วก็มีผักนะครับเป็นผักกาดแก้วอย่างเงี้ยนะครับโหฟินมากนี่ไม่ได้มีข้าวเลยนะเพราะว่ามื้อเย็นไม่กินข้าวไงนะแล้วก็กินอย่างเงี้ยได้หรือว่าใครจะกินข้าวก็ไปคลุกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางคนเห็นบอกว่าเอาไปทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกนะครับกำลังอร่อยคุณท็อปแบบว่ากินแล้วแบบรสมากไม่เผ็ดทรมานนะครับแต่ว่ามันได้รสชาติความนัวของไข่ด้วยนะครับเอ้าโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ DJ พี่ท็อปรับสายอยู่ที่ปลายสายตรงนี้นะครับใครอยากจะสั่งนะนะครับมีเซตแบบเป็นเซตแบบ2กระปุก1ชุดเลยทีเดียวนะครับไปกินได้โอ้โหหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่า1กระป๋องเนี่ย1กระปุกเนี่ยเราใส่250กรัมนะครับ2กระปุกนี่คือครึ่งกิโลเลยนะคุ้มมากน้ำพริกครึ่งกิโลหาซื้อไม่ได้ในราคาแบบนี้อีกแล้วนะครับนะโทรมาเลยตอนนี้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแค่แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรแค่นี้เองครับที่02-114-8730 02-114-8730ใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งเลยนะจ๊ะอันนี้เขาบอกเลยว่าล็อตแรกของเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะพลาดโทรตอนนี้เลยครับ02-114-8730เดี๋ยวส่งของไปให้เก็บเงินปลายทางนะ

ปิดกล่องเรียบร้อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ฟังทันมะเพลงมันคอนติเนียต่อกันได้แบบเนียนจริงๆนะครับเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของน้องทีจริงๆนะที่จะรู้ว่ามันเป็นคนละเพลงกันแต่ว่าต่อกันได้เนียนมากทั้งอวยคืนและก็บุญฮักบ่ถึงนะครับเพลงนี้2เพลงร้องแล้วร้องอีกทีเล็กซ์นะครับก็ยินดีกับป้าแป๋วคุณนกชาลิดาพี่รุจิราพี่จุกนะครับแล้วก็ยังมีป้าตุ๋ยพรกมลพี่อ้วนพัฒนาการพี่จินปอเปียคุณจอยรดาแล้วก็พี่หนูพินด้วยนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ที่ทีเล็กซ์ร้องแล้วร้องอีก

เป็นเวอร์ชันที่เพราะในเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันนี้จริงๆนะครับก็เรียกว่ามีความเข้มข้นในเรื่องของดนตรีมีความเป็นป๊อปร็อกมากขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงไม่ตกเลยน้องเป้วีรศักดิ์นะครับเอาเพลงนี้มาปัดฝุ่นทำใหม่ก็โปรดพิจารณาเห็นมาชอบมากเพลงเก๋ๆแบบนี้ฟังได้ที่คนลุกทุ่งเสมอเลยครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: 119
1: ทุกการสั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราจะมีโอกาสนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับงาน Happy New Year Party ปีใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณสักวันที่20กว่าๆนะครับในช่วงก่อนปีใหม่นี่แหละนะครับเราจะมีการจัดงานกันในปีนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ปีใหม่ที่ทั้งคุณได้มาร่วมงานฟรีนะครับแล้วก็ได้จับรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็มีการแบบว่าสนุกสนานกันกับเกมสนุกแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยนะครับซึ่งเราเตรียมงานที่จะจัดกันในปลายปีนี้นะครับดังนั้นคนที่สั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนหรือว่าจะเป็นมัชรูมพลัสก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะสั่งทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับใครที่สั่งมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องก่อนได้เป็นผู้โชคดีมาร่วมงานนี้ฟรีๆไม่เสียสตางค์ด้วยนะครับนี่คืองานดีๆที่เราอยากจะมอบคืนกำไรให้กับคนที่สั่งอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสด้วยนะครับสำหรับในช่วง2เดือนนี้เพื่อที่จะมาร่วมงานของเรากับปลายปีนี้ด้วยนะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119นะครับ02-857-5119เบอร์นี้แหละนะครับหรือว่าเป็นเบอร์เดิมที่คุณเคยสั่งซื้ออยู่แล้วทักแอดมินไปเลยครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่นะครับกับอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันสำหรับงานใหญ่สิ้นปีนี้ครับ Happy New Year Party
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาน
4: ะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: ฟังเพลงนี้แล้วหิวใจมากทีเดียวนะครับหลายคนที่มีความท้อนะแล้วบางคนบอกว่าทำไมชีวิตต้องเจอแบบนี้เจอแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ผ่านมันไปได้ทุกครั้งนะครับแต่อย่าลืมนะครับหมดอะไรหมดได้อย่าหมดกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าโทษชะตาฟ้าอย่าโทษคนนั้นคนนี้เพราะว่าคนนั้นคนนี้เพราะอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเราต้องดูแลหัวใจตัวเองนะครับเพราะว่าหัวใจของเราความรู้สึกของเราก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับแล้วก็หลายครั้งที่เราพูดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับคุณเชื่อไหมพี่ท็อปเคยทำบริษัทนะก่อนที่จะมาทำกลุ่มทุ่งเนี่ยเจ๊งหลายล้านเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแล้วมันก็ใช้หนี้จบไปจนมาถึงมาเปิดบริษัทกลุ่มทุ่งก็ยังมีหนี้อยู่นะยังไม่ใช่แบบว่าตัวเขียวแบบอะไรนี้แต่ว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ความอดทนใช้ความขยันของเรานี่แหละนะครับในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็ได้อยู่กับทุกคนนะครับได้อยู่กับแพลตฟอร์มต่างๆได้อยู่กับการทำงานในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปครับไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปซะทุกวัน
1: คนลุกทุ่ง Next Sound CheckSound check.
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับท็อปกี้ขยี้ข่าวไลฟ์ผ่าน YouTube ช่องคนลุกทุ่งด้วยรอติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาเม้ามอยกันเหมือนเดิม

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ปพ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเริ่มวันนี้2ตุลาคมเป็นต้นไปโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกทม.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีได้แก่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปทั้งนี้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: ตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายผู้ถือสัญชาติอังกฤษกับอิหร่านในฐานะผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งทำให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปก่อนแล้วอีก5คนผู้นำอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินของฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสเริ่มการสืบสวนคดีก่อการร้ายแล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเตือนชาติตะวันตกว่ารัสเซียพร้อมใช้อาวุธทุกอย่างที่มีรวมถึงนิวเคลียร์ผู้ปกป้องดินแดนคาลินินกราดจากการปิดล้อมหรือโจมตีและย้ำว่าไม่มีแผนจะโจมตีประเทศใดเพิ่มครอบครัวของเลเน่กูดหญิงชาวอเมริกันแม่ลูก3ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนจากกรณีที่เธอถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงเสียชีวิตพร้อมทั้งโยนความผิดให้เธออย่างไม่เป็นความจริงสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: Presented by
13: อา
3: บาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วครับท็อกกี้ขยี้ข่าวนะครับในเช้าของวันศุกร์แล้วเผื่อแป๊บเดียววันศุกร์นะฮะวันนี้วันศุกร์2ตุลาคมเจอกับพี่ท็อปในชั่วโมงนี้พร้อมกับวันนี้เป็นน้องอา
1: สวัสดีพี่ท็อปครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่คนลุกทุ่ง Next นะครับทั้งทางวิทยุที่ FM 103ทางแอปคนลุกทุ่งและตอนนี้ทาง YouTube คนลุกทุ่งก็สตรีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ
0: นะฮะอ้าวใครที่ติดตามฟังอยู่นะฮะเข้ามาทักทายกันนะครับเข้ามาคุยกันนะแล้วก็กดมาแชร์กันนะครับใน YouTube คนลุกทุ่งตอนนี้เราไลฟ์สตรีมกันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีใครกันบ้างนะน้องนาถ้าข้ามาก่อนเลยคนแรก
1: โนหนึ่งจริงๆสวัสดีค่ะพี่ท็อปและน้องกี้วันนี้พี่ล็อกกี้ไม่มานะฮะเพราะว่าติดภารกิจนะฮะ
0: วันนี้มันไปถ่ายรายการมันไปถ่ายรายการนะฮะมีรายการถ่ายเนี่ยอยู่ตรงแถวเรียบด่วนนี่แหละไม่รู้รายการอะไรก็ไม่รู้
1: น่าจะสี่ผมก็อยากรู้เหมือนกัน
0: นะฮะ
1: ติดตามคร
0: ับ สวัสดีไปยังบางซุปด้วยนะครับ
1: โอ้มาเป็นอันดับ2เลยบกมือทักทายแล้วนะครับสำหรับพี่บางซุปแล้วก็สวัสดีเข้ามาด้วย
0: นะฮะพี่จินป๊อปปี้
1: สวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็พี่ล็อกกี้วันนี้พี่ล็อกกี้ก็ไม่ได้มานะจ๊ะ
0: ไปก่อนนะฮะแล้วก็มีคุณนุบ้านแพ้วมีพี่นุชรับ11นะฮะอยู่บางแคเหมือนเดิมแล้วก็มีพี่แหม่มสุพรรณ
1: สวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็ทักทายอาร์มตามมาด้วยนะ
0: ใช่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยมีคุณพรพิมล
1: คุณพรพิมล
0: บอกว่าเพลงม่วนมาก
1: โอ้วันนี้เซตเพลงสนุกสนานกันทั้งน
0: ั
1: ้น
0: นะฮะก็เรียกว่าเป็นเมดเล่กันมายาวๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีหมวยด้วยฮะ
1: อ๋อพี่หมวยณภัทรตาบอกทักทายค่ะแชร์แล้วนั่นเองนะคะ
0: นะฮะคุณรณชัยบอกว่าฟังทาง FM สัญญาณชัดเจนดีนะครับ
1: ครับผม
0: นะแล้วก็ป้าแป๋วก็มาแล้วด้วยเหมือนเดิมนะฮะ
1: ป้าแป๋วก็มาทักทายแล้วเช่นเดียวกันนะครับผม
0: มีป้าเผาด้วย
1: ป้าเผาสวัสดีด้วยนะครับ
0: นะฮะแล้วก็พี่แบบบอกว่าสวัสดีน้องอามาด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะพี่หมงบอกวันนี้มีบริแดดแรงนะฮะฟังเพลงพร้อมไปด้วยกันก็ตากผ้าอยู
1: ่ตากผ้าแบบสบาย
0: สบายสบายเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้แดดแรงจริง
1: จริง
0: เมื่อวานนี้ที่บ้านนี่ก็ซักเหมือนกันซักมาโอ้แห้งฉ่ำเลยนะฮะ
1: จริงครับฉ่ำมากเลยนะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็มีตกเหมือนเดิมวันนี้ก็ประมาณ 80% นะครับแต่ว่ายังคือตกมาคงเหมือนเดิมแหละคือตกประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะอ่ะนะครับวันนี้หลายๆคนก็ทำความสะอาดบ้านกันเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่น้ำเข้าน้ำท่วมวันนี้ไม่แน่ใจพี่จีหายไปไม่แน่ใจว่าที่บ้านน้ำลดหรือยังนะครับก็คือแถวมิสทีนนะครับแถวอาจจะต้องติดกับโซนอะไรโซนมีนบุรี
1: ครับ
0: ลาดกระบังอะไรแถวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าน้ำลดแล้วหรือยังเห็นบอกว่ายังไม่ลดตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะแต่วันนี้จุดนึงที่ยังไม่ลด 100% ก็คือทูปัตเตมีตรงอนุสรณ์สถานตรงนั้นนะครับก็จะมีแบบว่าห้ามรถเล็กผ่านเข้าไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่หรือว่าเป็นรถแบบบรรทุกอะไรเงี้ยรถเมย์ผ่านได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะก็อัปเดตให้ทราบกันนะครับส่วนตรงยานิด้าบางกะปิตอนนี้ให้หมดแล้วตลาดบางกะปิตอนนี้ก็ยุบลงเรียบร้อยนะฮะคลองจงคลองจันนะฮะแค่ฮะบางพลีเป็นไงบ้างเขาบอกว่าหนักอ่วม
1: อ่วม
0: นะนิคมลาดกระบัง
1: ครับ
0: นี่นะฮะลาดกระบังก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าตรงสุวรรณภูมิยังไม่ลดมากเท่าไหร
1: ่
0: นี่นะฮะนะครับนะมีป้าป่าบอกว่าป้าแดงก็แดดเปรี้ยง
1: ๆนะครับคุณสุริยัน11ก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันแล้วก็คุณท็อปพิชัยก็เข้ามาบอกสวัสดีวันแดดจัดนะครับ
0: พี่รุจิราด้วยนะสวัสดีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็มาทักทายกันก็ยังสามารถทักทายกันเรื่อยๆได้เลย
0: ใช่แล้วนะฮะมาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะน่าจะสิ้นปีแล้วแน่นอนที่สุดในสิ้นปีแบบนี้นะก็ต้องมาอัปเดตเรื่องของดวงล่าสุดนี้นะหมอช้างทศพรศรีตุลา
1: ครับ
0: นะผู้ที่มาทำนายดวงเมืองนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสก็โคจรย้ายอีกแล้วเพราะมันก็ย้ายกันไปตามระบบดาวต่างๆพอดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่ย้ายเนี่ยนะฮะก็จะมีผลต่อเรื่องราวของราศีต่างๆก็จะมีดวงที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: นะอย่างเช่นอันแรกนี่ราศีอะไรฮะ
1: ราศีเมษเลยครับผมคือจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษนะครับ ก็คือว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มมาขยับขยายนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับบริวารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีจุกจิกนิดหน่อยแต่ว่าดวงดีแต่ว่าอาจจะมีความวุ่นวายแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยพ
0: ี่ท็อปนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอันนี้ยังไม่แนะนำให้เปลี่ยน
1: ถูกครับ
0: นะฮะนะนะอาจจะคือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าราศีเมษถึงแม้ว่าดวงจะดีขึ้นแต่ว่าดาวประจำตัวเนี่ยอ่อนกำลังลงนะครับคืออะไรที่ออกหน้าเยอะแทนคนอื่นนะไม่ดีเอาแค่ของตัวเองพอ
1: เอาแบบพอดีไม่ต้องแบบเสนอหน้าแบบสลอนออกหน้าอะไรเยอะ
0: อะไรอย่างงี้นะสำหรับชาวราศีเมษการเงินเป็นไงการเงิน
1: อุ้ยการเงินช่วงนี้รายได้เข้ามาแต่รายจ่ายก็เยอะไม่แพ้กันนะพี่ท็อปนะ
0: เอาเหรอ
1: จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียเงินเรื่องการซ่อมแซมเข้าของแตกหักเสียหายนี่แหละ
0: โอ้นะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอะไรอย่างนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะราศีที่2ฮะคือราศี
1: พฤษภนั่นเองครับคือต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าดวงดาวแห่งอุปสรรคเนี่ยก็จะมีเข้ามาเยอะจะเจอโจทย์ที่ยากกว่าเดิมนะครับศัตรูก็เข้ามากั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานบางคนก็ต้องระวังด้วยจะเชื่อใจใครก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีก่อนพี่ท็อปนะฮะส่วนการเงินนะครับจะต้องระวังอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของคนที่ขี้เหนียวนี่อย่าเอางี้ละกันต้องระวังไว้เลยนะครับอาจจะต้องมีอุปสรรคหลายอย่างแล้วก็วางแผนการเงินดีๆสุขภาพก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยครับพี่ท็อปฮะ
0: นะฮะราศีต่อไป
1: เมถุนนะครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: โอ้โหจะมีออเดอร์เข้ามาใหญ่ๆเลยสำหรับใครที่เป็นเจ้าของร้านนะครับจะได้แบบเป็นกอบเป็นกำเป็นเดือนแห่งการเติบโตเลยก็ว่าได้แต่อาจจะต้องมีเคล็ดลับเรื่องการเจรจานิดนึง
0: คือยังไง
1: นะฮะก็ต้องมีโชคในการสื่อสารเข้ามาบ้าง
0: อาจจะต้องไปไหว้พระมูเพิ่ม
1: ใช่แล้ว
0: เนี่ยได้จะปิดดิวลูกค้ามาได้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ส่วนการเงินบอกเลยว่ารายได้ดีโชคลาภก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะจ๊ะ
0: ถูกทำงานก็ขายของดีรายได้ดีโชคลาภก็ติดไปนมไม่หน่อย
1: ถูกต้องแล้ว
0: ในเดือนเนี่ยในงวดเงินงวดถัดไปเนี่ย16ตุลาสำหรับชาวราศีนี้
1: ใช่แล้วนะครับแต่ว่าสุขภาพก็ยังคงต้องระวังเรื่องบุตรหลานนิดนึงนะครับนี่เป็นเรื่องที่เตือนมา
0: ส่วนราศีสุดท้ายคือราศีกรกฎ
1: กรกฎนะครับแน่นอนการงานโดดเด่นมากๆก้าวหน้าแซงแบบก้าวกระโดดไปเลยแต่ต้องระวังเพราะว่าอาจจะถูกมีแบบถูกข่าวร้ายข่าวแบบถูกใส่ร้ายนินทาต้องระวังไว้เลยอาจจะมีคนแบบอิจฉาเหมือนไส้ก็ได้นะพี่ท็อปนะต
0: ้
1: อง
0: ระวังข่าวอะไรเงี้ยเหรอ
1: ถูกประโคมข่าวแบบเฟคนิวอะไรอย่างนี้แหละต้องระวังนะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอะไรที่ถูกปัดตกไปแล้วหรือว่ามีไอเดียเก่าๆอยากจะกลับมาทำในช่วงนี้เป็นโอกาสดี
0: อ๋อเอามาปัดฝุ่นมาทำใหม่ได้
1: ถูกต้องเลย
0: การเงินเป็นไงฮะการเงิน
1: ได้บอกเลยว่ามีสิทธิ์ได้เงินก้อนขึ้นมานะจ้าบอกเลยอาจจะมีสอดคล้องกับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับต้องไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือว่ามีการเดินทางเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการลงทุนนั่นแหละพี่ท็อป
0: เรียกว่ารายได้เข้ามาก็มีจ่ายออกไป
1: ใช่
0: แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอาทายอีกราศีหนึ่งราศีนี้ราศีพี่ท็อปเลย
1: ราศีสิงห์ราศีของผมด้วย
0: ราศีสิงห์นะฮะก็จะโชคดีเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยย้ายไปนะฮะเป็นยังไงบ้างราศีสิงห
1: ์โอ้โหจะบอกเลยนะครับว่าดวงมีช่วงแบบว่าช่วยให้แบบมีเรื่องดีๆเข้ามาก่อนหน้านี้เจอเรื่องเครียดใช่ไหมล่ะหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีทางออกเป็นประตูทางออกให้แบบว่าเจอแต่เรื่องดีๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินิดนึงในขณะเดียวกันอย่าหนีจากการทำบุญยังต้องทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเติมบุญกันไปเรื่อย
0: ๆนี่เน้นเลยราศีสิงห์นะฮะดังนั้นนะครับก็คือต้องเติมบุญนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะเสริมดวงนะฮะในเรื่องราวของการงานการเงิน
1: ถูกต้อง
0: นะเป็นไงบ้างการเงิน
1: การเงินนะครับหนี้สินก็อาจจะคลี่คลายลงได้นะครับใครที่แบบว่ากู้ยืมต่างๆหรือว่าใครจะทำสินเชื่อมีโอกาสอนุมัตินะจ๊ะ
0: เออเหรอ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ตายแล้วนี่ก็ไปขอสินเชื่อทำจะสร้างตึกสร้างตึกคนละครึ่ง80ชั้น
1: โอ้ยดีนะเป็นเฮดควอเตอร์เลยก็ว่า
0: เออ นะฮะใครจะอยู่ว่า80ชั้นพนักงานมีอยู่5คน
1: นะฮะแต่ว่าแต่ต้องระวังอีกอย่างนึงสุขภาพ
0: ฮะ
1: ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็การรักษาที่ตรงกับโรคอ่ะก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันไม่ประมาทนะฮะ
0: นะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับราศีอะไรตรงยังไงนะฮะนะเป็นราศีที่เขาดูมาให้ว่าในสิ้นปีนี้จะแบบว่าเหมือนแบบดีแต่ว่าในความดีเนี่ยในความดีมันก็มีอะไรแบบซ่อนๆอยู่นะครับเช่นและเข้ารายได้เงินเยอะแต่ก็มีโอกาสเงินออกเหมือนกัน
1: ก็คือเข้ามาออกไปอย่างเงี้ยก็อ
0: ะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีนะยังมีได้มีข้าวมีออกก็แสดงว่าระบบเงินของเราอ่ะ
1: ยังดี
0: อยู่อะไรเงี้ยนะเพราะบางทีการเข้ามามันก็โอเคแล้วบางทีต้องไปลงทุนอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอขอบคุณด้วยกับข้าวตรานกกระเรียน
1: อร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะครับใครสนใจก็โทรสั่งได้เลย0895279933 0895279933นั่นเองครับ
0: นะฮะนี่นะครับนี่คุณสุริยันบอกว่าเปลี่ยนบาร์ได้เลยนะฮะอันนี้นอกข่าวแล้วนะฮะโอเคกำลังจะเข้าข่าว2ข่าวนี้พูดเกินนิดนึงนะฮะสลับข่าวก็คือเป็นคุณสุริยันบอกว่าราศีมังกรเป็นยังไงบ้างราศีมังกรเมื่อกี้ไม่มีคือไม่ได้โดดเด่นเรื่องของความโชคอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ถูกต้องไม่มี
0: นะฮะก็เอามาเฉพาะราศีที่หมอช้างบอกว่าโดดเด่น
1: ถูก
0: นะฮะก็จะมีประมาณ 3-4 ราศี
1: พี่หนูพินก็ราศีสิงห์นะจ๊ะเหมือนกันเลย
0: นี่นะฮะอ้าวนะครับก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะนะอันนี้ก็เป็นหมอดูที่ดังแหละนะฮะหมอช้างทศพร
1: เบอร์ต้นๆเลยแหละ
0: ใช่แล้วนะฮะนะอ้าวมาที่ข่าวนี้กันบ้างครับวันนี้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่8โมงที่ผ่านมาฮะสำหรับการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมมาฟังกันนะฮะว่าอย่างไงนะไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะนะสำหรับบ้านใครที่น้ำท่วมนะครับไม่เฉพาะในกรุงเทพนะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ65 จังหวัดใครที่น้ำท่วมนะประสบอุทกภัยอยู่นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐ
1: ว้าว
0: มีกันหรือยังแอปทางรัฐ
1: มีผมมีอยู่แล้วนะ
0: ครับใครที่ยังไม่เคยมีต้องไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ครับเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นเขาก็จะทำให้
1: สะดวกนะ
0: พอยืนยันก่อนแล้วก็แอปเราจะใช้ได้นะฮะ
1: คร
0: ับ ใครแต่ใครที่มีแอปทางรัฐอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปได้ที่แอปทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเนี่ยได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด65จังหวัดพร้อมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเงื่อนไขจะต้องแบบนี้นะครับใครบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงิน1น้ำท่วมไม่เกิน7วันมีทรัพย์สินเข้าของเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่วมขังยาว7วันก็ได้เหมือนกันเขาเหมือนว่าเขาแบ่งเป็น2กลุ่
1: ม
0: นะครับหรือว่าท่วมแต่ว่าเป็นล้อมบ้านล้อมบ้านเข้าของภายในบ้านไม่ได้เสียหายแต่ว่าออกไปใช้ชีวิตไม่ได้เสียการเสียงานออกไปขายของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะเอาหลักฐานเนี้ยไปยื่นได้อย่างป้าแป๋วเนี้ยคอนโดน้ำไม่ท่วมแต่ว่าออกฉันออกไม่ได้เพราะว่าซอยโพแก้วน้ำท่วม101น้ำท่วมทำให้ฉันสูญเสียรายได้ไป 5-6 วัน
1: ครับ
0: ยื่นไปได้เลยครับได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทนะฮะเออนะครับนะอ้าวก็เอาเป็นว่า1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ
1: ์ครับ
0: นะฮะเท่านั้นนะครับสำหรับคนเช่าบ้านถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าไงบัตรประชาชนของเจ้าบ้านหน่อยแต่ว่าเราจะเป็นคนเช่าใช่ไหมเราก็ยืนยันไปว่าเราเนี่ยเป็นคนเช่าบ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนกันเพราะว่าเราเช่าบ้านแต่ว่าเข้าของในบ้านเราเนี่ยเป็นของเราถูกปะเช่นตู้เย็นพังทีวีพังโต๊ะกินข้าวพังเตียงพังที่นอนพังอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือนะครับก็คือจะสามารถเข้าได้นะครับมาเรียกร้องได้อะมี2วิธีที่จะเข้าไปเรียกร้องเงินเยียวยาในครั้งนี้วิธีแรกคือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับเข้าไปที่แอปทางรัฐนะครับแล้วก็เข้าไปกดที่เมนูบริการทั้งหมด
1: ครับ
0: ขั้นตอนแรกนะเข้าแอปเสร็จปั๊บเข้าไปที่บริการทั้งหมดเดี๋ยวลองเข้าดู
1: เดี๋ยวลองเข้า
0: อันนี้แอปติดต่างว่าสมมติเราน้ำท่วมน้ำท่วมนะแต่ที่ชอบที่บ้านไม่ท่ว
1: ม
0: นะฮะเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสเลยไม่ท่วม
1: โอ้โหใช่เพราะอยู่ในเวนี้ใช่ไหมเออเลิศนะ
0: เดี๋ยวนะเข้าไปที่แอปทางรัฐก่อนแอปตรงไหนวันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆมันเขาไม่ค่อยได้ขึ้นนะอยู่ตรงไหนวะ
1: ก็คือตอนเนี้ยคือที่จริงอ่ะเนี่ยแอปทางรัฐก็คือใครยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดได้นะครับ
0: แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนอ่ะ
1: โหลดแล้วก็ลงทะเบียนด้วย
0: ไปลงทะเบียนที่เนี่ยที่เซเว่นง่ายสุดเพราะว่าตอนที่พี่ชอบทำอ่ะมันก็บอกว่าให้ไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นไป
1: คร
0: ับ ทำที่เซเว่นปุ๊บแล้วก็มากดที่เครื่องเนี่ยใช้ได้เลยด้านไหนทางรัฐอยู่ไหนวะ
1: นะครับโลโก้ก็จะเป็น
0: มีป่ะ
1: ทางรัศมีเขียวๆเหมือนก
0: ัน เออเดี๋ยวลองกดเข้าไปด
1: ูอันนี้สาธิตจังนี่อันนี้เผื่อแบบใครยังไม่ได้ติดตั้ง
0: เข้าไปที่เมนูบริการทั้งหมดมีป่ะ
1: อ๋อยังไม่ได
0: ้โหลดยังไม่โหลดแกยังไม่ได้โหลดเหร
1: อนั่นแหละเพราะเปลี่ยนมือถืออ
0: ่ะโถเป็น iPhone 20
1: โอ้โหลือล้ำไปมากกว่านี้เลยนะอ่ะนะครับ
0: ฉันหาแอปทางลับในโทรศัพท์ไม่เจอว่ะแต่ว่าเพิ่งลงไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต่อใบผู้ประกาศ
1: ครับ
0: ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางลับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะแอปทางลับฉันไปหายไปไหนแล้วล่ะโอ้เขียวๆใช่ปะ
1: ครับผมหรือว่าใครที่มีแอป Thai ID ก็สามารถยืนยันการใช้งานล็อกอินผ่านแอป Thai ID ได้เหมือนกันในกรณีที่ว่ามีแอป
0: อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้ว
1: เจอแล้วใช่มั้ยครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วเจอเสร็จปั๊บเข้าไปที่เมนูบริการทั้งหมด
1: ครับ
0: จะลองกดดูนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าแอปแอร์ไหมนะบริการทั้งหมดอยู่ตรงไหนวะตรงไหนอ่ะ
1: อ๋อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง
0: บริการทั้งหมดตรงไหนวะบริการทั้งหมด
1: นะครับเดี๋ยว
0: ดูยากเชียร์ไหนใครทำเป็นบ้างเนี่ยบริการทั้งหมด
1: นะครับใครที่ใช้งานเป็นก็ลองส่งมาบอกกันได้นะครับอ่ะทีนี
0: ้พอจะเข้าไปที่บริการทั้งหมดแล้วอ๋ออยู่แถบด้านล่าง
1: ครับใช่ด้านล่างบริการทั้งหมดนะคร
0: ับ แหมฉันก็โง่จริงๆเลยนะบริการทั้งหมด
1: ครับผม
0: เออเดี๋ยวนะบริการทั้งหมดเสร็จแล้วปั๊บนะก็กดไปที่หมวดลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
1: ์อ่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้
0: ตรวจสอบสิทธิ์ก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกหัวข้อยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.
1: จะเป็นโลโก้ของปอพอสีเหลืองเหลือง
0: สีเหลืองเหลืองนะนะฮะก็คือกดไปที่ยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแล้วก็กดอนุญาต
1: ครับผม
0: อนุญาตอนุญาต
1: กดอนุญาตแล้วนะครับ
0: แอปจะเข้าถึงข้อมูลเราหลังจากนั้นนะครับก็กดยอมรับเงื่อนไขเลื่อนลงไปแล้วก็ไปยอมรับข้างล่างสุดหลังจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่มสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะฮะก็คือกดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหลังจากนั้นก็ยืนยันการลงทะเบียนแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะแบบใส่เช็คข้อมูลนะครับขอรับคำร้องหรือก็แนบคำร้องลงไปเขาจะให้กรอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตรงนี้นี่แล้วก็เขาจะมีรูปให้รูปประกอบก็ใส่ลงไป
1: ได้เลย
0: นะครับแต่ว่ารูปต้องอยู่ในมือถือแล้วก่อน
1: ถูก
0: นะฮะแล้วก็แนบรูปลงไปหลังจากนั้นก็กดยืนยันสำเร็จพอมันจดยืนยันสำเร็จอ่ะมันจะขึ้นตัวถูกติ๊กถูกบอกว่าคำขอสำเร็จแล้วแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเขาจะพิจารณาว่าจะได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่าถูกไหมนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนบอกว่าคนอยู่ที่โครงการเวนิสแต่ปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบแล้วอีโครงการนี้ไม่ท่ว
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยน้ำท่วมสตูดิโอเครื่องพังเลยอะไรอย่างงี้อันนี้ได้ไหม
1: อุ้ยอันนี้
0: ไม่ได้ได้สิ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเกิดได้ฉันจะทำเลยเดี๋ยวนี้เลย
1: แต่ไม่ได้
0: ไม่ได้คือเขาต้องไปตรวจสอบเขาจะเอาอีดาวเทียมไปจับอะว่าตรงเนี้ยท่วมจริงหรือเปล่าจะบอกอยู่ของการเวนิสน้ำท่วมครึ่งเอว
1: แต่พอเข้าไปดูจริ งๆ
0: อันนี้ตอนแหล่
1: ไม่ได้
0: อันนี้ตอนแหล่นะฮะไม่ได้ต้องเอาท่วมจริงๆนะ
1: ใช
0: ่นะฮะอันนี้ณจุดนี้นะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้บอกเผื่อน่าจะบอกเผื่อพี่ล็อกกี้ด้วยไง
0: เออใช่นะฮะนี่นะอย่างบ้านล็อกกี้เนี่ยน้ำท่วมแบบประเภทแบบแนวล้อมรอบ
1: ครับ
0: อันนี้ขอได
1: ้
0: นี่นะฮะอ่ะนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมันทำไม่เป็นโอ้แต่ทางรัฐยุ่งยากด้วยนี่เนี่ยก็ไปที่ไหนฮะสำนักงานเขตฮะทุกเขตเลยที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดนั้นนะฮะมีเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้นะแต่ว่าเราต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบประชาชนหรือว่าเราเป็นบ้านเช่าก็ต้องมีแบบหนังสือแบบบอกว่าเนี่ยเราเช่าบ้านของนายคนนี้อยู่ก็ต้องอาจจะต้องมีสำเนาบัตรของเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติว่าใครมาเช่าบ้านพี่ท็อปอยู่พี่ท็อปก็ต้องเซ็นแบบว่าเอาไว้สำหรับการไปยื่น
1: ก็คือเป็นการเซ็นยืนยันนั่นแหละ
0: นั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าเราเช่าจริงหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะมันบางทีบ้านเช่าก็ไม่ได้มีเอกสารการเช่าเช่าปากเปล่าก็มีอ่ะถูกไหมเช่าแบบญาติกันน่ะญาติกันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเช่าบ้านเช่าบ้านป้าบอกไม่ต้องเซ็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา

0: ขออร่อยกันหน่อยนะฮะอ้าววันนี้ไปแถวๆตลาดซึ่งอยู่ใกล้ๆละแวกนี้นะครับก็คือตลาด ST เพิ่มศิลป์ไม่รู้ว่าน้ำลดแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะลดแล้วข้างในนะฮะไปดูฮะวันนี้มีอะไรเด็ดที่ตลาดนี้ครับ
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาด ST เพิ่มศิลป์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: วุ้นเส้นค่ะ
3: อยู่ร้านอะไรเอ่ย
2: ซิมสีเป็ดพะโล้ค่ะ
1: โอ้ร้านน้องบอกอยู่แล้วว่าเป็ดพะโล้ให้อธิบายนิดนึงเป็ดพะโล้ร้านน้องเนี่ยแยกชิ้นส่วนมีอะไรบ้างคะ
2: จะมีไส้เป็ดพะโล้ค่ะคอเป็ดเป็นส่วนเครื่องในทั้งหมดน่องเป็ดค่ะแล้วก็เป็นเป็ดตัวค่ะแล้วก็จะมีหูหมูลิ้นหมูขายค่ะ
1: อันนี้พร้อมน้ำจิ้มไหมคะเวลามาที่ร้าน
2: พร้อมน้ำจิ้มน้ำพะโล้เลยค่ะ
1: แล้วเมนูอะไรที่ถูกถามถึงและอยากบอกต่อมากที่สุดคะ
2: จะเป็นไส้เป็ดพะโล้ค่ะเพราะว่าไส้เป็ดที่ร้านนะคะจะใช้เทคนิคการลวกอีกแบบนึงก็คือลวกให้มันกรอบแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะทำให้ไส้มันยังเด้งอยู่ค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตค่ะ
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
0: นะฮะขอบคุณด้วยครับกับไทยเชฟนะครับไทยเชฟครับเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีถึง51รสชาติแล้ว
5: ถูกต้อง
0: นะฮะเมื่อปีก่อนนี้ตอนที่มาลงโฆษณากับเราแรกๆ38รส
5: ใช่แต่เดี๋ยวนี
0: ้มีพัฒนาแบบรถนู้นรถนี้มาแบบโอ้โหเยอะมาก
5: จะบอกว่าเมื่อคืนอ่ะผมดู TikTok ของไทยเชฟก็ไลฟ์นะก็เห็นบอสสมเจตเนี่ยพาไปดูตามดูที่โรงงานเลยว่ามีสต็อกอะไรมีอะไรมาขายบ้างอย่าง
0: น
5: ี
0: ้ใหม่ๆอะไรงี้นะ
5: ใหม่ๆเลยใช่
0: เป็นผงใหม่ๆอะไรเงี้ยนะก็เข้าไปนะก็หลายรสชาตินะใครจะไปสั่งซื้อก็ช่องทางของ TikTok ของไทยเชฟก็ได้ใช่ป่ะ
5: ได้เลยครับผม
0: นะฮะอ่ะนะครับนะก็อัปเดตกันนี่มีคุณสุวิทย์สุขแสวงนะครับบอกว่าแถวๆตรงลำลูกกาคลองอะไรเมื่อกี้เนี่ย
5: คลอง2ครับซอย25เทศบาลก็คือระดับน้ำยังสูงอยู่
0: เหรอ
5: ใช่ครับอันนี้คือคุณสุวิทย์แจ้งมาด้วยนะครับส่วนพี่อ้นพัฒนาการบอกว่าถ้าพัฒนาการน่ะน่าจะได้นะหมายถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้ไงเรื่องที่2อ่ะบอกว่าถ้าเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา1อาทิตย์แล้วน้ำยังไม่แห้งเลยค่ะ
0: นะอ้าวก็เข้าเกณฑ์นี้นะเราเข้าไปที่แอปทางรัฐดูก่อนนะเราไปช่วยเหลือตัวเองก่อนนะถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงมันงงมันอะไรไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปที่สำนักงานเขต
5: เพื่อความสะดวก
0: แต่ว่าเขาบอกว่าเราเข้าใจแหละเพราะคนน้ำท่วมจะให้ฉันออกไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยใดๆอะไรงี้จะมาก็ต้องทำผ่านทางแอปนี่แหละ
5: ใช่บางคนก็กังวลใจเพราะว่าบางคนเคยเจอถึงขั้นแบบเอกสารสำคัญก็เสียหายเหมือนกันนะบางทีอ่ะ
0: ใช่ใช่จริงๆนะเอกสารสำคัญเราคนเก็บไว้ในมือถือคือถ่ายเก็บไว้
5: จริงครับ
0: ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เซฟเป็นอัลบั้มไว้เอกสารสำคัญสำหรับประชาชนทะเบียนบ้านหนึ่งใบสมรสใบรับรองบุตรอะไรอย่างนี้ใดๆเอกสารสำคัญนั่นแหละแล้วถ่ายเก็บไว้ในมือถือนะครับแล้วก็เซฟเก็บไว้แล้วก็ทำเป็นอัลบั้มเอกสารสำคัญอะไรอย่างนี้นะฮะเวลามันมีอะไรแล้วปุ๊บมันเอาเอกสารพวกนี้แนบได้แนบไปในระบบของเนี่ยตัวแอปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้อยู่แล้วในระบบนะไม่ใช่แค่ไปบอกแค่ฉันน้ำท่วมแล้วก็ยังไงล่ะ
5: ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถยืนยันได้อะ
0: ใช่ก็ต้องบอกพิกัดด้วยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วทะเบียนบ้านเขาก็ต้องไปตรวจสอบนะซึ่งแน่นอนเวลาเขาตรวจสอบสมมติว่าลำลูกกาตรงนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่มีทะเบียนบ้านอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็ท่วมเพราะว่าอย่างไรคือตรงเนี้ยเขาอาจจะแบบมีพิกัดเรดาร์อยู่แล้วล่ะว่าถ้าตรงแอเรียเนี้ยคือทั่วหมดใครที่มีสัมมโนครัวทะเบียนบ้านอยู่ตรงแอเรียตรงนี้ก็คืออนุมัติอะไรอย่างนี้นะฮะ
5: จะบอกว่าคนที่ถามหาตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะคนที่ชื่อสายน้ำเนี่ยฮะ
0: ทำไมฮะ
5: กลับมาถ้ามาทักทายแล้วไม่รู้ว่าไปแบบว่าให้จระเข้แบบว่า
0: ไม่นางจระเข้ก็ไปกินนางแต่สายน้ำเนี่ยควรที่จะไปยื่นเรื่องทางรัฐเพราะว่าน้ำท่วมหนักแล้วก็น้ำท่วมนานนะครับคฤหาสน์ทางน้ำ80ล้านเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะคือแบบว่าน้ำท่วมหมดเลยนะฮะนะครับจาก80ล้านตอนนี้เหลือ8
5: เท่าไหร่ครับ
0: 8,000 นะมูลค่าเหลือ 8,000
5: แรงมากแต่ว่าหนักมากอยู่นะฮะ
0: นะฮะโอเคนะครับ
5: อ้าวพี่ออฟจางบอกว่าแอบมุดงานฟังอยู่ที่อยู่ห้องเอกสารชั้น2
0: ห้องเอกสารชั้น2นะฟังมันเพลินๆเลยนะฮะดีมากๆเลยนะครับนี่คุณออฟจางบอกว่าโมทองเป็นไง
5: เอาอยู่หรือเปล่านะลุ้นอยู่เหมือนกัน
0: แต่คิดว่าโมทอง

0: ในตอนนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะถ้าถามว่าบางโพทองไม่ค่อยมีอาจจะมีน้ำท่วมถนนอะไรอย่างนี้บ้างแต่เข้าในบ้านน่ะอาจจะไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: ไม่มีบางโพทองหรือแม้กระทั่งโซนนะเวสเกตอะ
1: เซ็นท
0: รั
1: ลเวสเกต
0: เวสเกตอะไรอย่างจะต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยนนทบุรีเหมือนแบบปีนี้นะครับก็แต่ก็ต้องลุ้นเพราะว่าเนี่ยเขาบอกจะมีน้ำเหนือไหลมาใช่ป่ะนะครับแต่ว่ามันก็ไหลมาแล้วมันก็ไหลไปอ่ะนะ
1: คร
0: ับแต่ว่าเรายกของขึ้นที่สูงก่อนรถก็ย้ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำเหนือคือการน้ำเหนือมาคือน้ำมาแล้วเป็นทางผ่านน้ำแค่นั้นเองอย่าไปตกใจอะไรเยอะเอาแค่บอกว่ายกก็เตรียมความพร้อมไว้นะน้ำมาแล้วก็น้ำก็ไปนะก็คือเอาให้เสียหายน้อยสุดรถอะไรเงี้ยก็ไปสลงสไลด์ยกไปก่อนนะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วจ้าเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องอาร์มนะ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับวันนี้พี่กี้ลานะจ้าว
1: ัน
0: นี้ท็อปกี้ไปก่อนสวัสดีครับ
1: บ
0: ๊
1: ายครับ
2: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดมวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาม
2: วลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ขณะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
13: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนจากเดิม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วในพื้นที่บริเวณหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านต้องรีบเร่งอพยพสิ่งของมีค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนายรุ่งรื่นอุราสารวัตรกำนันตำบลโพนังน้ำตกเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนังน้ำตกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เร่งขนย้ายสิ่งของยานพาหนะออกจากพื้นที่ซึ่งน้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ตรงจุดบริเวณกลางหมู่บ้านมีกระแสไหลเชี่ยวและเอ่อท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออกอย่างโชคดีที่ชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยปัจจุบันตอนนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า60หลังคาเรือนและอีก1วัดสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17เมตร76เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร93เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวรชนพระขาวรายงานครับ
2: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลป้องกันโรคตาและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
14: วิธีป้องกันโรคตาแดงและสุขภาพที่มาจากน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้โดย 1. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดทันที 2. ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทันหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้3. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ5หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มักมากับน้ำท่วมและให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีหลังจากเสร็จภารกิจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

งานจากตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับกับเพลงนี้ครับใจมันพลือโช่นั่นเองนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่คนลุกทุ่ง Next นะครับวันนี้อยู่กับอาร์มอมรเทพนะครับรับหน้าที่แทนคุณพ่อร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญอีก1วันนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อติดภารกิจนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพลงเพราะๆยังมีให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ 10:13 นะครับในคนลุกทุ่ง Next แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเจอกันแบบนี้หลายคนยังแบบว่ายังเซ็งๆอยู่กับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ถูกหวยไม่เป็นไรขอแค่ถูกใจเธอก็พอนะฮะมากันวันละแคปชั่นแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะฮะก็ทักทายกันแบบนี้ในหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับก็สามารถทักทายกันได้แบบนี้ทั้งในช่องทางของด้อมคนลุกทุ่งนะครับรวมไปถึงทาง LINE @DJKLTFM นะครับหรือว่าใครอยากจะขอเพลงก็สามารถขอมาได้นะครับที่เบอร์นี้เลย02-114-8730นะครับ02-114-8730และเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ในการสั่งน้ำพริกลงแดงไข่ราวาตราแม่ดินดาได้นะจ๊ะย้ำนะครับใครอยากจะสั่งน้ำพริกแม่ดินดาก็โทรสั่งมาได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันส่วนใครอยากโทรมาขอเพลงก็โทรมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกิจกรรมเล่นทีเพลเดอะมอนิเตอร์เกมนะครับกติกาอย่างที่เราต้องย้ำกันเลยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวในช่วงของอาร์มครับก็จะมีการเปิดเพลงของศิลปินถ้าได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกัน2เพลงติดนะครับก็คือถ้าหากว่าเปิดซ้ำศิลปินกัน2เพลงอะให้พิมพ์ชื่อศิลปินนะครับแล้วส่งมาที่ LINE @DJKLTFM นะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงของอาร์มเนี่ยเราจะแจกสำหรับคนที่พิมพ์เข้ามาไวที่สุด5ท่านละกันนะครับ5ท่านแรกที่พิมพ์มาไวที่สุดนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการร่วมสรุปกันไปด้วยเนาะก็คือจะมีสิทธิ์เอาชื่อไปลงในกล่องสุ่มนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ใครที่ได้รางวัลนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่นะฮะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นั่นเองนะครับพร้อมทั้งกระเป๋าคนลูกทุ่งคอลเลกชันใหม่พิเศษอีกด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวในช่วงของอาร์มใครแน่นอนนะครับกับ5คนที่พิมพ์เข้ามาไวมากๆไวที่สุด5อันดับและต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะส่งต่อ1เพลงนี้กันเลยครับงานจากน้องพึ่งบึง 3,000 ครับกองไว้ตรงนั้นเป็นเพลงดังสร้างชื่อที่ทำให้รู้จักนักร้องท่านนี้นั่นเองครับ

2เพลงกันเลยนะครับสำหรับพี่เป้สมมาตรราชสีมาครับความภักดีที่ไร้ค่าและเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจหรือยังนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นเพลงที่บอกเลยว่าร้องแล้วร้องอีกนั่นเองนะครับส่วนก่อนหน้านั้นครับกองไว้ตรงนั้นงานจากน้องพึ่งบึง 3,000 นั่นเองนะครับซึ่งพรุ่งนี้น้องพึ่งเองนะครับก็จะไปร่วมร้องเพลงนะครับเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งครูดอยอินทนนท์เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวติดตามในช่องทางของคนลุกทุ่งกันได้เลยนะครับนอกจากน้องพึ่งแล้วมีใครกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปติดตามในเพจของคนลุกทุ่งได้ในคุยข้างสตูนะครับและตอนนี้ปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนที่พิมพ์เข้ามานะฮะโอ้โหไวมากๆแล้วพิมพ์ถูกด้วยนะครับแต่บางคนพิมพ์แค่ชื่ออย่างเดียวขออนุญาตไม่นับนะต้องพิมพ์ทั้งชื่อและนามสกุลด้วยนะครับสำหรับชื่อในวงการนะแน่นอนครับพิมพ์มาถูกต้อง5อันดับมีทั้งคนแรกสุดเลยในช่วงของอาร์มนะฮะก็คือพี่โจมหาชัยนะครับตามมาด้วยพี่จินปอเปียมาเป็นอันดับที่2นะครับพี่สุรัตนามาเป็นอันดับที่3พี่บางซุปมาเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็คุณนกชลิดามาเป็นอันดับที่5ด้วยนะครับแหมปาดหน้ากันไปนะครับกับทางเรียกได้ว่าคุณนกอ่ะปาดหน้าคุณน้อยคงไปนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็คุณป้าเผาด้วยแต่เสียดายป้าเผาพิมพ์มาไม่ถูกนะครับส่วนพี่หนูพินนั้นพิมพ์มาแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้แก้ตัวกันใหม่แล้วก็พี่รุจิรามาไม่ทันนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยวมีร่วมสนุกกันต่อเนื่องแบบนี้เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะพูดถึงกิจกรรมของทางไทยเชฟกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าของเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราได้ผู้โชคดีแล้ว4ท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือคุณเอกสุภาทิพย์นะครับแล้วก็คุณกัลยาเฟิร์นคุณกนกพรขันติและคุณสุทธิดาเพชรสิริกับกิจกรรมนี้ครับร้านนี้มีไทยเชฟนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผู้โชคดีนะครับที่ประกาศไปนี้นะครับก็เดี๋ยวติดต่อกับทางทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับร้านนี้มีไทยเชฟก็ยังคงร่วมสนุกกันได้ต่อเนื่องครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับไปเจอไทยเชฟนะครับสินค้าไทยเชฟรูปแบบไหนก็ได้ทั้ง51รสนี่แหละอยู่ในพื้นที่ของท่านถ้าเจอนะครับให้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือกติกาง่ายๆครับเพียงแค่อัดคลิปนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันมาครับบอกด้วยนะว่าในคลิปเนี่ยต้องบอกด้วยนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนเจอแถวไหนอะไรยังไงพิกัดอยู่ตรงไหนอีกด้วยนั่นเองและที่สำคัญครับโพสต์แล้วอย่างแรกเลยตั้งค่าโพสต์เป็นพับลิกหรือว่าสาธารณะด้วยและก็อย่าลืมติดแฮชแท็กครับไทยเชฟX ขนลูกทุ่งนั่นเองนะครับแล้วโพสต์ในช่องทาง Facebook ส่วนตัวตั้งค่าเป็นสาธารณะแค่นี้เลยครับและถ้าคลิปไหนถูกใจนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกแบบนี้นะครับก็ได้รับไปเลยนะครับกิฟต์การ์ดนะครับเอาไปช้อปปิ้งกันแบบนี้เดือนละ4รางวัล นั่นเองนะครับผมอ๋อมีคนทักท้วงมาบอกพี่หนูพี่บอกว่าเอาแค่ชื่ออย่างเดียวในเมื่อบอกว่าเอาแค่ชื่ออย่างเดียวใช่ไหมเอาอย่างนี้กติกาเดียวกันงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาเป็นชื่อก็ได้เนาะในเมื่อที่พี่ท็อปบอกมานะฮะว่าให้เอาแต่เอาแต่ชื่อก็ได้เหมือนกันงั้นใครที่ส่งมาแล้วนะครับก็ถือว่าถูกต้องไปนะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงนะพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับให้พิมพ์ชื่อศิลปินให้ถูกนะแล้วก็ส่งมาที่ LINE @DJKLTFM อีกด้วยนั่นเองส่งต่ออีกหนึ่งเพลงต่อเนื่องกันเลยกับพี่ก้องห้วยไร่ครับสายแนนหัวใจ

0: งานจากน้องการทัศนะนะครับแล้วก็เบิร์ธเดย์และเอ็มโบไทโทนเจนนั่นเองนะครับกับแม่เนื้อทองนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันกับก่อนหน้านี้ด้วยเอิ้นขวัญนางน้องตาโตชิสนุพงศ์นะครับแล้วก็สายแดนหัวใจงานจากพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองนะครับทักทายทางหลังไมค์ครับ02-114-8730นะครับทักทายไปยังพี่อู๊ดนะครับจากกรุงเทพด้วยนะครับก็เข้ามาทักทายทางหลังไมค์แล้วก็พี่แหวนจากศาลายานะครับขอเพลงงานวัดบ้านเรามาเดี๋ยวผมดูให้นะกับเพลงที่ทุกท่านขอกันเข้ามานั่นเองนะครับก็ยังเพิ่มเติมกันได้นะครับทั้งทางหลังไมค์02-114-8730 SMS ครับ464-2103แล้วก็ LINE @DJKLTFM รวมถึงด้อมต่างๆอีกด้วยทักทายนะครับไปยังพี่หนูพินด้วยนะครับพี่ปี๊ดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับคุณนกสมพิษป้าแป๋วกาแฟสดคุณสุจิตราคุณเรวัตนะครับที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ขอบคุณด้วยกับน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับเห็ดสกัด13ชนิดที่บอกเลยว่าดื่มง่ายมากๆนะครับเพียงดื่มกันแบบว่าก่อนนอนทุกวันแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพในระยะยาวเลยนะครับทั้งในเรื่องของการป้องกันนะครับภูมิแพ้ป้องกันคอเลสเตอรอลเบาหวานความดันต่างๆนะครับรวมไปถึงยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีแล้วก็ป้องกันภูมิแพ้อีกด้วยคือเผื่อใครอยากจะดูแลสุขภาพตนเองในระยะยาวครับต้องน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับ3กล่องครับ999บาทและที่สำคัญโปรพิเศษใครที่ซื้อนะครับน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับรวมถึงอะบาลอนคอลลาเจนด้วยนะครับในเดือนนี้จนถึงพฤศจิกายนครับทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรางวัลครับกับการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับจัดงานปีใหม่กับทีมดีเจคนลุกทุ่งครบทีมอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนะครับที่มาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดคนที่สั่งทุกออเดอร์จะได้รับสิทธิ์นะครับมาจับรางวัลเพื่อลุ้นเป็น20ท่านที่จะได้ร่วมงานในเดือนธันวาคมนี้นะครับใครสนใจโทรไปกันได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เลย02-857-5119 02-857-5119ครับหยิบเพลงจากอันดับที่2มาเปิดกันนะครับผลชัยที่ใกล้กันเสถียรทำมือวันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับ

0: ลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง Next Sound Check

0: แม่เพิ่งเจอกันล่าสุดนี้ในงานไทยฟุ้งกรุงไทยนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับกับพี่จิ้งเหรดขาววงเทวันยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับถ้าชื่นชอบเพลงนี้ก็สามารถขอกันมาได้ในทุกช่องทางของคนลุกทุ่ง Next ได้เลยครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เดี๋ยวทางวิทยุ FM 103พักฟังข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับส่วนทางแอปพลิเคชันนะครับยังสามารถขอเพลงกันต่อแล้วก็สนุกสนานกันต่อนะครับมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเนื่องและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับอาร์มต่ออีก1ชั่วโมงใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็หลากหลายช่องทางเลยครับหลังไมค์021148730 SMS ครับ4642103และ LINE @DJKLTFM ครับส่งท้ายเพลงนี้มีคุณฟังโทรมาหลังไมค์ขอเพลงนี้มาครับงานวัดบ้านเราครับพี่กุ้งสุทธิราชฟีทริ่งกับน็อตทอยชั่วโมงหน้าเจอกับอาร์มต่อครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วมีความจำเป็นต้องระบายน้ำขณะที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมือฝนตกหนักในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเปิดระบบแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงคุณศาสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยเชียงใหม่จะมีฝนมากที่สุดในวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ขณะที่ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำกักเก็บร้อยละ 93 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ 71ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมบูรณาการเครื่องจักรตามแผนวันแมปซึ่งรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรและจุดประจำการของทุกหน่วยเพื่อให้เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราว22แห่งและพื้นที่จอดปลอดภัย11แห่งรองรับยานพาหนะ 14,000 คันพร้อมใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเขตเมืองใน5ระดับและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำซึ่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงสฟิดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วและขณะนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำโดยยืนยันการระบายน้ำมีการวางแผนประเมินสถานการณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงทันทีทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันนี้ทหารจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญเพื่อเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กองทัพบกจึงเร่งบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังน้ำลดล่าสุดมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการและหน่วยงานในพื้นที่นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงเก็บกวาดดินโคลนเศษวัสดุและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการจัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สนุกกันฉ่ำๆกันเลยนะครับ3เพลงต่อเนื่องกันเลยทั้งบุญบั้งไฟครับงานจากตู่หลูชัชรินนะครับแล้วก็คนดังลืมหลังควายงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็สวยไว้ก่อนพี่ส้มสุดาสีลำดวนนั่นเองนะครับ 11:19 นอยู่กับอาร์มที่คนลุกทุ่ง Next นะครับทั้งทางภาควิทยุ FM 103และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งกันด้วยหลายคนตกใจเอ้าทำไมในแอปเสียงหายจังเลยคะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลใจครับพอดีว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อยตอนนี้แก้ไขเสร็จสรรเรียบร้อยเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นดีเจแล้วยังเป็นช่างเทคนิคอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ถึงยังไงต้องบอกอย่างนี้ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือหลายคนเองก็ลุ้นไงว่าเอ๊ะอาร์มจะเปิดเพลงทันหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้เงียบไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็มาทักทายกันแบบนี้ขอเพลงได้เหมือนเดิมหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางหลังไมค์ที่021148730 SMS ครับ4642103นะครับแล้วก็ LINE @DJKLTFM อย่างเช่นที่ทางเกาหลีใต้พี่พิสมัยครับก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับผมแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่มาทักทายกันแต่อย่าลืมนะครับว่าใกล้เที่ยงแบบนี้หาอะไรรองท้องกันหรือยังถ้ายังไม่มีวันนี้มีมาฝากกันครับกับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษแบบโฮมเมดเลยกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะจ๊ะผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีครับผสมด้วยไข่เค็มลาวาเพิ่มความมันรสชาติเผ็ดกลางมันนัวจากไข่ลาวานะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันหรือว่าจะทานคู่กับเมนูต่างๆอย่างเช่นอย่างอาร์มน่ะชอบทานไข่เจียวนะครับทานน้ำพริกกับไข่เจียวเลิศมากๆเลยตอบโจทย์มากๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษใครสนใจสั่งซื้อโทรสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์2เบอร์นี้เลยนะครับ021148730 021148730นะครับหรือว่าจะเป็น0984612365 0984612365สามารถโทรสั่งกันได้อีก1ช่องทางด้วยเช่นเดียวกันครับได้เวลามวนซื่นกันแล้วกับสัญญาเดือน6รวมศิลปินชายจากไทยทนเจนครับ

แหมสดใสกันเลยทีเดียวกับน้ำเสียงทรงพลังของน้องคนนี้ครับน้องป่านป่านชีวานะครับร้องแล้วร้องอีกก็มาเลยจ้ะสองเพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับทั้งวอนลมฝากรักที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสาริกาคืนถิ่นนั่นเองแหมเป็นเพลงดังในอดีตนะครับที่เชื่อว่าหลายคนคงร้องตามกันได้แล้วพอได้ยินชื่อเพลงได้ยินเพลงทั้งสองเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะฮะแน่นอนมาเลยครับแหมหลายคนส่งข้อความส่งชื่อศิลปินมาเพียบเลยนะครับแล้วก็แน่นอน5อันดับแรกที่ถูกต้องและไวที่สุดครับมาเลยครับนี่ผมจดเอาไว้ทันเรียบร้อยเลยนะครับทั้งคุณนกชลิดาครับมาเป็นอันดับที่1เลยต่อกันด้วยพี่รณชัยครับมาเป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็พี่รุจิรามาเป็นอันดับที่3นะครับแล้วก็พี่สุรัตนามาเป็นอันดับที่4และคนสุดท้ายอันดับที่5ที่จะได้สิทธิ์ไปนะครับก็คือพี่โจมหาชัยนั่นเองนะครับก็ทั้ง5ท่านอย่างที่บอกกันไปตอนต้นชั่วโมงแล้วล่ะนะครับว่าใครที่ส่งมาไวที่สุดในช่วงของอาร์ม5อันดับนะครับก็รับไปท่านละ1สิทธิ์นั่นเองนะยังไงก็แสดงความยินดีกับทั้ง5อันดับด้วยนะครับแม่คุณโจมหาชัยปาดหน้าพี่จินปอเปียไปนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็พี่จุกป้าแป๋วแล้วก็พี่หนูพินด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงต่อๆไปมาลุ้นกันอย่างแน่นอนนะครับว่าจะเป็นเพลงไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับยังไงก็แต่ยังสามารถขอเพลงทักทายกันได้นะครับทั้งทาง SMS ครับ4642103 LINE @DJKLTFM หรือว่าหลังไมค์ครับ02-114-8730เบอร์นี้โทรได้ทั้งขอเพลงหรือว่าจะโทรมาสั่งน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาก็ได้เช่นเดียวกันจ้าเปลี่ยนอารมณ์มาฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะครับกับเพลงนี้เลยสีแชทบอกคือเก่างานจากเบนซ์ปีชาครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คทาวุฒินะครับอันดับที่1ในคนลูกทุ่งท็อป10สัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับกับอ่านเกมไม่ขาดเดี๋ยว 6:00 นครับลุ้นกันนะว่าเพลงนี้จะยังรักษาแชมป์อยู่ในอันดับที่1ต่อไปหรือไม่เพราะว่าตอนนี้อันดับอื่นๆคะแนนสูสีกันมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้แบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยกับอาบาโลนคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนที่ให้ผลแม่นยำกว่านะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของปวดข้อปวดเข่าข้อเสื่อมรวมถึงต้องการดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าโดยตรงหรือว่าดูแลกระดูกโดยตรงครับอาบาโลนคอลลาเจนช่วยได้เพราะว่าเป็นคอลลาเจนอัลติเนเจอร์ไทป์2เหมาะกับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าครับข้อฝืดข้อเสื่อมต่างๆรวมถึงผู้สูงอายุพ่อแม่นะครับรวมถึงนักกีฬาหรือว่าที่ต้องใช้ข้อต่อหนักๆตัวนี้ตอบโจทย์ได้รวมถึงใครที่อยากจะลดโอกาสการเสื่อมของข้อต่อในอนาคตมาเลยครับอาบาโลนคอลลาเจนช่วยได้เพราะว่าให้มากถึง 120,000 มิลลิกรัมนั่นเองนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับบอกเลยว่ากระปุกนึงถูกมากๆจ่ายเพียง390บาทเท่านั้นซื้อ2และ3กระปุกขึ้นไปเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษไปมากกว่านี้และที่สำคัญครับเฉพาะเดือนนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับ2เดือนต่อจากนี้นะเดือนนี้ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนครับใครที่สั่งซื้ออาบาโลนคอลลาเจนรวมถึงตัวมัชรูมพลัสเมื่อชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับในเดือนนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนครับทุกการสั่งซื้อนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้โดยจะมีการจัดงานปีใหม่กับทีมดีเจของคนลูกทุ่งครบทีมเลยอิ่มอร่อยนะครับกับอาหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญที่มาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดบอกเลยว่าทุกออเดอร์จะได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะมาจับรางวัลกัน20ท่านที่จะได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในเดือนธันวาคมนี้อีกด้วยต้องขอขอบคุณมากๆกับอาบาโลนคอลลาเจนย้ำเบอร์กันด้วยนะครับบอกเบอร์กันก่อนเลยเดี๋ยวลืม02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ขณะนี้นะครับปากทางสุขสมานนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับประมาณหน้าแข้ง 20-30 เซนนะครับแต่ว่าถนนยังคงถึงประมาณ40เซนรถเล็กนะครับพอวิ่งได้เลนขวาสุดส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับควรระมัดระวังกันอยู่ด้วยในขณะเดียวกันนะครับทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องคลักษ์นะครับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรประมาณ15เซนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเสริมคันกั้นน้ำและสูบน้ำออกจากผิวจราจรเพื่อให้สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติและก็ยังสามารถสัญจรกันได้อยู่ในช่วงเวลานี้และหลายคนก็ทักกันมานะครับว่าโอ๊ยช่วงเนี้ยผักราคาพุ่งเท่าตัวเพราะเนื่องจากว่าฝนตกหนักน้ำท่วมสูงนะครับผลผลิตเสียหายขาดตลาดมากๆแล้วยิ่งช่วงกินเจที่ใกล้จะเข้ามานี้นะครับมีความต้องการมากๆราคาผักก็เลยปรับตัวแพงขึ้นนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ในตลาดสดเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชด้วยเนาะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันรวมถึงทุกๆคนที่เจอปัญหาในช่วงนี้ด้วยครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลง

0: องเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับแหมต้องบอกเลยว่าน้องคนนี้อนาคตไกลมากๆนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปทัวร์ที่ฮ่องกงแล้วด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับรายละเอียดก็คงได้ติดตามกันในคุยข้างสตูกันแล้วนะครับกับฮักหล่นข่วนครับน้องเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนำมาสาวเช็คกันแล้วที่ขนลุกทุ่ง next นั่นเองกับช่วงของขนลุกทุ่งสาวเช็คครับ
1: ขนลุกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็ค
0: ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะครับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษแบบโฮมเมดนะครับผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีผสมด้วยไข่เค็มลาวาครับเพิ่มความมันรสชาติเผ็ดกลางมันนัวจากไข่ลาวาทานกับข้าวสวยก็เลิศนะครับทานกับเครื่องเคียงต่างๆก็จัดเต็มไม่แพ้กันอร่อยไม่แพ้กันนะครับอย่างอาร์มเนี่ยจะชอบทานน้ำพริกกับไข่เจียวอยู่แล้วบอกเลยหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเผ็ดมากหรือเปล่าโนจ้ะเผ็ดแบบกลางๆแบบนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่กินเผ็ดนั่นเองเนาะแนะนำกันได้นะครับกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะครับตอนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้หลากหลายช่องทางกันเลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้เลยนะ02-114-8730ครับ02-114-8730แต่ถ้าโทรเบอร์นี้ไปแล้วไม่มีคนรับสายมีอีกหนึ่งเบอร์สำรองโทรไปได้เช่นเดียวกันครับ

0984612365 0984612365โทรสั่งกันได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับรวมถึงทาง SMS ครับ4642103รวมไปถึงทาง LINE @DJKLTFM นะครับรวมถึงในด้อมคนลุกทุ่งด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาร์มอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้าครับแต่ว่าเดี๋ยวอาร์มจะไปประจำกันในช่วงของ Top Trend Today เที่ยงถึงบ่าย3จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็สลับกับพี่แหม่มรวิตาปัญญามงคลแล้วก็พี่ลูกน้ำตรียานั่นเองนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนเนาะมาอัปเดตเทรนด์ต่างๆที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์ด้วยพี่สุจิตรานะครับบอกว่าขอให้เดินทางกลับปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาร์มจะอยู่เป็นหลังไมค์ให้คอยเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้ฟังกันแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่วงต่อไปกันด้วย Top Trend Today กับพี่แหม่มรวิตาปัญญามงคลวันนี้มีเรื่องไหนมาฝากกันรอฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันด้วยบ่าย3จนถึง6โมงเย็นกับพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์นะครับและ6โมงเย็นวันนี้ลุ้นชาร์ตไปด้วยกันกับคนลุกทุ่งท็อป10โดยพี่ท็อปสราวุธนั่นเองนะครับลากันไปด้วยเพลงนี้เลยครับฝากเพลงถึงกิ๊กงานจากพี่เบลถาคณิตเดี๋ยวอามาทักทายกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วนะสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งจับตา 4-5 ตุลาคมนี้เสี่ยงพายุฝนระบุยังไม่อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้ขณะรฟม.ขยายระยะเวลาจอดรถฟรีจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อช่วงเช้าระบุว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่4-5 ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างครอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรอุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับประชาชนตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทิศทางดีขึ้นขอให้เร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายเป็น2ส่วนคือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม69ซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปซึ่งรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.ให้เป็นคนกลางในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งผู้รับประกันและผู้เอาประกันทั้งนี้แต่ยังคงมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเร็วยศวัฒน์ องค์ประภาสรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขยายเวลามาตรการจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมนี้เป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่สำหรับมาตรการดังกล่าวครอบคลุมอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรฟม.จำนวน6แห่งและอาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานอีก2แห่งรวมทั้งหมด8แห่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดรถสถานีคูคตอาคารจอดรถสถานีแยกคปอรถไฟฟ้าสายสีส้มอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่อาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูอาคารจอดรถสถานีมีนบุรีและรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที
7: ่ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
11: Presented by
3: อะบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
9: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
10: คนลุกทุ่ง
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
13: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์วันนี้อยู่กับแม่มรบิตาปัญญามงคลนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมตื่นนอนมาแล้วปากเราจึงยังเหม็นและก็มีกลิ่นปากทั้งที่แปรงฟันตอนกลางคืนแล้วทำไมยังมีกลิ่นนะคะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกสาเหตุหลักตอนเราหลับนะคะน้ำลายน้อยลงแบคทีเรียเริ่มทำงานมากขึ้นลิ้นเป็นแหล่งสะสมกลิ่นแล้วก็หายใจทางปากหรือว่านอนกรนยิ่งทำให้ปากแห้งกลิ่นตอนเช้าจึงชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อจากนั้นค่ะทำไมแปรงฟันก่อนนอนแล้วยังเหม็นได้นะคะเพราะว่าการแปรงฟันช่วยได้แต่ไม่หยุดการที่น้ำลายจะลดลงระหว่างนอนนะคะกลิ่นปากตอนเช้าเท่ากับเรื่องปกติที่พบได้บ่อยแต่ถ้าแรงมากหรือเป็นทั้งวันควรตรวจหาสาเหตุนะคะและถ้ามีกลิ่นแรงมากอาจมีปัจจัยเสริมนะคะอาจจะเป็นเหงือกอักเสบฟันผุปากแห้งจากยาหรือการดื่มน้ำน้อยคัดจมูกน้ำมูกไหลลงคอกดไหลย้อนหรือว่าอาจจะเกิดจากหินทอนซิลหรือว่าการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็วิธีลดกลิ่นปากตอนเช้าทำยังไงนะคะแปรงฟันหรือว่าใช้ไหมขัดฟันก่อนนอนแปรงลิ้นหรือใช้ที่ขูดลิ้นดื่มน้ำให้พอถ้าปากแห้งง่ายนะคะเรื่องน้ำยาบ้วนปากสูตรไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะและถ้าคัดจมูกหรือว่ากรนบ่อยก็ต้องควรหาสาเหตุนะคะสรุปแล้วค่ะกลิ่นปากตอนเช้าส่วนใหญ่เกิดจากปากแห้งแบคทีเรียสะสมตอนนอนนั่นเองค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้ครับคุณสุภาพรก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับการสั่งการนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของกองทัพบกด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยเราเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6โดยมีคณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครจิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับใส่ในถุงพระราชทานพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานนะครับจำนวน 2,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 42 ชุดไปมอบให้กับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีครับ
2: ค่ะก็มีที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองค่ะชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทั้งสองพระองค์นะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพื้นที่โดยวันนี้นะครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำนะครับที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันนะครับมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็มีทางภาคอีสานนะครับบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และยโสธรรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับเครื่องจักรกลสาธารณภัยได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเบื้องต้นนะครับ
2: ค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมนะคะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานค่ะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่ม ริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสร้างความเป็นเอกภาพลดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนความกังวลแล้วก็ป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนด้วยค่ะ
1: นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็จากการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่านะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศนะครับจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ทุกหน่วยงานได้จัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังพลบุคลากรนะครับเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและก็แผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะมาจัดระบบการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะโดยเป็นการเน้นไปที่การแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจจัดกำลังให้ตรงจุดค่ะแล้วก็ทบทวนความพร้อมของกำลังพลไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเรือยานพาหนะอากาศยานและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสามารถเสริมกำลังแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วค่ะ
1: นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่จะทำงานเพียงลำพังทุกฝ่ายนะครับจะต้องเห็นภาพเดียวกันรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรแล้วก็เติมกำลังให้กับจุดในจุดที่จำเป็นก็ส่งลาโหมนะครับแล้วก็เหล่าทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลและก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจช่วยเหลือประชาชนการขนส่งการอพยพการแพทย์การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภารกิจสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำให้ความช่วยเหลือนะครับไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะวันนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกองทัพบกก็มีการจัดลำดับนะในการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนใน3ด้านหลักนะครับก็ประกอบด้วยด้านที่1นะครับก็คือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับการใช้เรือท้องแบนนะครับแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็ถุงยางชีพโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการสนับสนุนส่วนราชการและก็ภาคเอกชนในการที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนทั้งการกรอกและก็การวางแนวกระสอบทรายด้านที่2นะครับก็คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมโดยการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างนะครับในการเข้าช่วยเหลือในงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกตินะครับอย่างเช่นการใช้รถสะพานหนุนมั่นนะครับหรือว่าสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้แล้วก็การปฏิบัติงานช่างนะครับในการเปิดทางระบายน้ำแล้วก็ด้านที่3นะครับก็คือการสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมของอากาศยานสำหรับส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับในการตรวจประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงการลำเลียงสิ่งของจำเป็นนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่ตัดขาดด้วยครับ
2: ค่ะโดยโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างใกล้ชิดค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยในระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในห้วงสัปดาห์ที่มีการแจ้งเตือนสภาพ พอากาศนะคะก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทั้งในที่ประสบในพื้นที่ที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนะคะพร้อมที่จะเตรียมเข้าขี้คายสถานการณ์ทันทีหากว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเน้นย้ำพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท่านก็สั่งการนะคะให้กำลังพลทุกนายเนี่ยที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องสวมเสื้อชูชีพแล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกภาคส่วนค่ะที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยเพื่อปกป้องชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสียหายของประชาชนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: นะครับไปดูการเตรียมการนะครับบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เกี่ยวกับเตานะครับที่วัดต้นสนนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนะครับพร้อมกับทหารจากกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับโดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายนะครับพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าของวัดต้นสนซึ่งนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นนะครับก็จะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามานะครับออกจากพื้นที่นอกจากจะมีจุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีบริเวณโค้งประทูนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้นะครับก็จะทำแนวกระสอบทรายแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดนะครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลซึมผ่านด้านล่างนะครับของแนวคันกั้นน้ำเข้ามาแนวบริเออร์ชั้นแรกนะครับแล้วก็มีชั้นที่2กั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้รถก็สามารถที่จะสัญจรเข้าออกได้ทางเดียวนะครับก็คือทางประตูหลังของวัดครับ
2: ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกค่ะในเรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่มีอยู่นะคะเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการค่ะก็มีการดูแลกันที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31จัดกำลังพลชุดวางสะพานจำนวน1ชุดและกำลังพลจิตอาสา32นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์รถสะพาน MFB 1คันรถ FTS จำนวน2คันเรือยนต์16ฟุต1ลำเรือพายพลาสติกจำนวน2ลำเสื้อชูชีพ20ตัวเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยร่วมกับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้รถสะพาน MFB วางสะพานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะเส้นทางจนได้รับความเสียหายและไม่สามารถสัญจรผ่านได้ดำเนินการสำรวจสะพานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์และพิจารณาความเหมาะสมในการวางสะพานเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติดำเนินการบรรจุและจัดวางกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำกัดเซาะดำเนินการขนย้ายสิ่งของสัมภาระของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการเตรียมรับเสด็จนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร3ของศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานการประชุมนะครับคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อให้การเตรียมการนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะโดยในที่ประชุมนะคะได้ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรฝ่ายการแพทย์และพยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายยานพาหนะฝ่ายจัดพลังมวลชนฝ่ายจัดระเบียบเส้นทางเสด็จฝ่ายครัวพระราชทานและฝ่ายจัดนิทรรศการโดยแต่ละฝ่ายนะคะได้รายงานถึงผลการดำเนินงานความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและกำหนดแนวทางการเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้กำชับนะครับให้คณะทำงานทุกฝ่ายดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การรับเสด็จนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติทั้งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีก็เชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้าเฝ้ารับแล้วก็ส่งเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะสำนักพระราชวังก็ได้ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่13ตุลาคม2569เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ค่ะโดยจะเป็นการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นค่ะ
1: ครับสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดนะครับในเวลา 11:00 นสำหรับการแต่งกายนะครับผู้ที่จะเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับสุภาพบุรุษนี่ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนและก็สุภาพสตรีนี่ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งครับ
2: ค่ะไปที่เรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะออกเดินทางย้อนวานๆสัมผัสเสน่ห์การเดินทางนะคะด้วยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช23ตุลาคม2569ค่ะร่วมย้อนรอยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและของเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์โดยการรถไฟนะคะเขาจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจับไปจองที่นั่งกันได้นะคะ
1: สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับขบวนที่921แล้วก็922ก็จะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับหัวลำโพงในเวลา 8:05 นอาจจะถึงสถานีอยุธยานะครับในเวลา 10:15 นหลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้เวลานี่ประมาณ6ชั่วโมงเต็มออกไปสัมผัสกับเสน่ห์กรุงเก่าได้ตามอัธยาศัยนะครับทั้งการไหว้พระขอพรชมโบราณสถานสำคัญนะครับอาทิวัดมหาธาตุวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิตรและวัดใหญ่ชัยมงคลแวะคาเฟ่นะครับเดินเที่ยวตลาดเก่าช็อปชิมแล้วก็เลือกซื้อโรตีสายไหมนะครับของฝากขึ้นชื่อก่อนที่จะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะครับในตอนเย็นก็คือ17:05 น ถึงสถานีกรุงเทพนะครับ19:05 น.เรียกได้ว่าเป็นอีกทริปหนึ่งนะครับเป็นทริปสั้นๆแต่ว่าได้ทั้งการเที่ยวชมนะครับเรื่องราวของเมืองเก่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้เก็บความประทับใจกลับบ้านนะครับในวันเดียวครับ
2: ค่ะขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์นะคะจะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะโดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางนะคะที่สถานีชุมทางบางซื่อและสถานีรังสิตก่อนที่จะเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะการรถไฟเนี่ยเขาก็จัดรถโดยสารให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้โดยสารนะคะรูปแบบแรกนั่นก็คือรถธรรมดาชั้น3แบบไปกลับราคา350 บาทสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะรูปแบบที่2นั่นก็คือรถชั้น2ปรับอากาศนะคะแล้วก็รถและตู้รถ O-Top Train

0: ว่าหรือว่าเพื่อนๆ นะครับมาร่วมเดินทางนะครับในการย้อนวานๆไปด้วยกันก็ตามที่คุณสุภาพรบอกแล้วว่าเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับมาตั้งแต่วันที่25 กันยายนเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามแล้วก็สำรองตั๋วโดยสารได้นะครับที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะผ่านระบบดีทิกเก็ตก็ได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24 ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่Facebook Fanpage นะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในช่วงวันหยุดวันที่23 ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: บทเพลงที่จบไปนะคะนั่นก็คือรักเธอประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะว่าในขณะนี้ด้านพืชเนี่ยได้รับผลกระทบ54จังหวัดด้วยการพื้นที่ประมาณ1,400,000ไร่นะคะเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวค่ะโดยจากผลสำรวจนะคะพบพื้นที่ที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 170,000 ไร่ด้วยการเกษตรกรกว่า 20,000 รายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับได้เร่งติดตามสถานการณ์และก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตรานะครับในการช่วยเหลือด้านพืชนะครับก็คือข้าวก็จะช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักนะครับไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับก็ได้รับผลกระทบใน27จังหวัดเกษตรกรก็ประมาณ 35,000 รายสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 3,900,000 ตัวซึ่งขณะนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้มอบให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อไปฟื้นฟูอาชีพนะครับหลังจากที่น้ำลดครับ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินะคะก็สามารถที่จะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในส่วนด้านปศุสัตว์และประมงค่ะแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ได้เปิดระบบนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่ประจำนะครับซึ่งเกิดเหตุ

0: การณ์นะครับในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นมาแล้วแล้วก็ท่านใดที่ยื่นทางแอปไม่ได้นะครับก็ไปยื่นคำร้องนะครับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครสำหรับหลักเกณฑ์นะครับในการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีอยู่4กรณีด้วยกันกรณีที่1นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2นะครับก็คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่4นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันครับ
1: ค่ะผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินค่ะและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือค่ะจะมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ซึ่งเปิดระบบแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะกรณีที่2ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะ
0: นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพบกกำชับทุกหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำและนายกขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebook สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับแนวทางการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหลังประชาชนหันไปเชื่อข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆว่าได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเพราะไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะให้ไปบอกประชาชนว่าอย่าไปเชื่อไม่สามารถทำได้เพราะเวลาเข้าเฟซบุ๊กหน้าฟีดก็เด้งขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆแต่รัฐบาลถือข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นดังนั้นจากการสื่อสารข้อมูลออกไปยังประชาชนขอให้ฟังจากการแถลงของหน่วยราชการหรือของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้อมูลทางการส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าให้หน่วยงานรัฐมอนิเตอร์ข้อมูลของเพจอิสระแล้วมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่เราทำอยู่ด้านผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่4ลุ่มน้ำหลักคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดลำดับการช่วยเหลือเร่งด่วนใน3ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มกอกกระสอบทรายด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมด้วยการใช้รถสะพานหนุนมั่นเปิดทางระบายน้ำและด้านที่3การสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งอากาศยานส่งกับสายแพทย์และโดรนสำรวจพื้นที่ตัดขาดทั้งนี้พลเอกปนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับให้หน่วยทหารระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังในพื้นที่4ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพยาและลุ่มน้ำบางปะกงพร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กำลังพลสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดวิริยะจันทรารายงาน
2: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ตกนอกชายฝั่งเกาะคาตาลีน่าใกล้กับนคร ใกล้กับนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังทะยานขึ้นจากสนามบินบนเกาะคาตาลินาได้เพียงไม่นานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าจุดเกิดเหตุและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำได้ทั้งหมด4คนในจำนวนนี้2คนเสียชีวิตและอีก2คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการทรงตัวแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนที่โดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
12: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะฤดูฝนแบบนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะลดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วก็ลดแหล่งสะสมเชื้อโรคได้อย่างไรค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับนะคะเนื่องจากเปียกฝนควรที่จะถอดเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้าเพื่อรอการซักหรือว่าซักทันทีไม่ควรทิ้งไว้นานๆ นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าและโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะและเสื้อผ้าเหม็นอับมีจุดดังดังแบบนี้อาจจะมีเชื้อราสะสมได้นะคะถ้าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าอาจจะทำนำไปสู่โรคผิวหนังจากเชื้อราโรคกลากเกลื่อนมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้และติดเชื้อได้ไม่ควรกาวหรือว่าปล่อยไว้จนลุกลามนะคะควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธีต่อไปค่ะมาดูวิธีกำจัดกลิ่นอับชื้นและเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะวิธีแรกค่ะซักตามปกตินะคะแล้วก็นำไปนะคะต้มในน้ำเดือดนานประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะต่อจากนั้นวิธีที่2นะคะซักหรือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซักผ้าขาว1ฝาต่อน้ำ10ลิตรนาน5ถึง15นาทีหรือว่าใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงต่อน้ำ 1-2 ลิตรนะคะแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วก็ซักตามปกติค่ะหลังจากทำวิธีที่1แล้วก็ที่2แล้วนะคะให้นำไปตากแดดจัดหรือว่าตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาพร้อมทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากน้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยาโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันของกรุงเทพรวมถึงอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าแอปพลิเคชันสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครส่วนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานหรือ ICP ของกทมจะดำเนินการจัดตั้งจำนวน4ศูนย์ได้แก่โซนกรุงเทพเหนือที่ดอนเมืองหรือคลองด้านบนเพื่อบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากปทุมธานีโซนลาดกระบังร่มเกล้าขณะนี้ตั้งศูนย์บัญชาการถาวรโซนถนนลาดกระบังตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100และสวนพระนครซึ่งจัดตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามแนวถนนลาดกระบังที่ถูกน้ำท่วมและโซนหนองจอกในขณะที่ช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนั้นกทมยังคงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทุกสำนักงานเขตนอกจากนี้ในช่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีการจัดงานเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสระน้ำบัวแห่งความบริสุทธิ์ประดุจพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสราวุฒิจอกลมครับ
10: เบื้องหลังความงดงามสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแบบและรังสรรค์งานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หนึ่งในความสำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรครั้งนี้คือการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสระน้ำรอบพระเมรุมาตรในรูปทรงดอกบัวแปดกลีบซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระเมรุมาตรตั้งอยู่กลางดอกบัวแห่งความบริสุทธิ์พร้อมประดับประดาด้วยประติมากรรมตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงโขนไทยให้กลับมามีชีวิตคู่แผ่นดินนับเป็นสถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีของช่างศิลป์ไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดสราวุธจอกลมเรียบเรียง
8: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
3: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมีกูรูแนะ2เคล็ดลับการกินมะเร็ดเจียหลายคนทำผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะกลายเป็นเมนูสุดโปรดของสายสุขภาพในยุคนี้สำหรับมะเร็ดเจียหรือที่นิยมนำมาผสมในนมน้ำเต้าหู้หรือทำเป็นเมนูมื้อเช้าอย่างโอ๊ตมิลค์นะคะนักโภชนาการเซียจื่อหวนได้ออกมาแบ่งปันความรู้นะคะว่ามะเร็ดเจียนั้นอุดมไปด้วยใยอาหารสูงเมื่อเจอกับน้ำจะพองตัวเป็นเจลช่วยเพิ่มความอิ่มสบายท้องนอกเหนือจากนี้นะคะยังช่วยเติมกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชและสารโพลีฟีนอลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ดีอีกด้วยเพื่อที่จะช่วยขับถ่ายและก็คุมน้ำตาลค่ะมาดู2เคล็ดลับนะคะข้อแรกเลยต้องแช่น้ำก่อนกินอย่างน้อย 15-30 นาทีนะคะหลายคนมักใส่มะเร็ดเจียลงในนมแล้วดื่มทันทีแต่นักโภชนาการเตือนว่ามะเร็ดเจียมีความสามารถในการดูดซับน้ำสูงมากจึงแนะนำให้ผสมในน้ำนมหรือว่าโยเกิร์ตแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีให้พองตัวจนเกิดลักษณะคล้ายเจลก่อนรับประทานนะคะหรือหากไม่มีเวลาในตอนเช้าสามารถเตรียมทำเป็นเมนู overnight oats ทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อพร้อมทานได้ทันทีนะคะและอีกหนึ่งข้อค่ะปริมาณที่เหมาะสมคือวันละแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์สูงแต่ก็ไม่ควรที่จะกินในปริมาณที่มากเกินไปปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่คือวันละประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือราว15กรัมโดยเฉพาะผู้ที่ปกติรับประทานผักผลไม้น้อยหากทานเมล็ดเจียปริมาณมากทันทีร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันดังนั้นจึงควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆและค่อยๆปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการกินของตนเองค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีวิกฤตหนักหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำมวลน้ำแม่กลองทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีล่าสุดในขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจาก 1,600 ถึง 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้แก่ชุมชนท่าเสาชุมชนวัดมหาธาตุชุมชนหลุมดิน2 3และ4และชุมชนหมู่บ้านท่าราบทั้งนี้บางจุดระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแถลงว่าในช่วงวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงโดยจะมีฝนตกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะมาตกในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพในช่วงวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกทางตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงอย่างไรก็ตามต้องจับตาช่วง 11-14 ตุลาคมจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมาณฝนประมาณ100มิลลิเมตรจากนั้นจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของน้ำปิงขณะนี้ลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากสามารถคงการระบายน้ำได้เช่นนี้ต่อไปอีก 5-6 วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและจะมีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกมาอีกครั้งในช่วงประมาณวันที่11ตุลาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบประเภทอิลกาซิกหลังทำผลงาน2รอบสุดท้ายในวันนี้โซเฟียจบอันดับ1มีคะแนนรวมเสียน้อยที่สุด5คะแนนชนะอันดับ2สิงคโปร์ที่มีคะแนนเสีย13คะแนนและอันดับ3อินเดียที่มีคะแนนเสีย14คะแนนทำให้โซเฟียคว้าเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยพร้อมกับคว้าโควต้าโอลิมปิก LA 2028ส่วนเหรียญทองที่14ของไทยได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงจากคู่หูเบสวรพีระชยากรกับไบธาราวดีตบชนะคู่สาวจีนไป2-1เซตด้วยสกอร์21-17 13-21และ15-8สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ของไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมนัสนันแพงคะและรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยกลับมารั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี14เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

ต้องให้นานกว่าที่เคยเหมือนเพลงนี้ร้องหรอครับเอาแค่ว่าอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันจนปุ้ยกฤษดิษฐ์ลารายการก็พอแล้วดีมั้ยอ้าววันศุกร์แล้วครับวันสุดสัปดาห์นะครับที่ตอนนี้ใครหลายคนก็เฝ้ารอคอยว่าพรุ่งนี้นะก็ได้หยุดพักผ่อนแล้วแล้วก็มีใครหลายคนที่เฝ้ารอคอยเหมือนกันใช่ไหมจะได้รู้แล้วว่าอันดับเพลงของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยเพลงไหนศิลปินคนใดจะขึ้นจะลงยังไงนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกัน6โมงเย็นนะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเป็นการวอร์มครับกับปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับตามนัดบ่าย3โมงตรงที่นี่คนลูกทุ่งเน็กครับไลน์แอด DJKLTFM ครับส่งเพลงมาแล้วก็มาทักทายกันได้เลยพี่รณชัยสวัสดีครับพี่นกสมพิษมาแล้วนะครับน้องมนมาแล้วพี่จินปอเปียคุณแม่แทนแทนแล้วก็คุณแม่จุกนะครับ พี่อ้วนพัฒนาการครับก็เข้ามาทักทายแล้วนะครับด้านนอกสถานีตอนนี้ครึ้มอีกแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นคงต้องอีก1วันแล้วล่ะนะที่เราจะฟังเพลงกันไปพูดคุยกันไปนะแล้วก็อัปเดตเรื่องของฝนฟ้าไปว่าแต่ละจุดตอนนี้เนี่ยตรงไหนที่ลงแบบยิ้มๆย้อมๆหรือว่ามงลงมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่าครึ้มๆมาแล้วนะครับอัปเดตกันได้พร้อมเพลงเพราะมาด้วยเลยครับสวัสดีครับป้าตุ๋ยพรกมลก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะในเรื่องของกิจกรรมเกมร้องแล้วร้องอีกตั้งใจฟังให้ดีล่ะนะว่าจะเปิดซ้อนเมื่อไหร่

นี่คือรอเป็นคนถัดไปนะครับในเวอร์ชั่นของแจ๋มพลอยไพรินและก่อนหน้านั้นก็หลงนะฮะเฟียสซิริวุฒและก็สาวนาพนีจรในเวอร์ชั่นของกวางจีรพันธ์นะครับโอ้ยพอเสิร์ฟไป3เพลงซ้อนแล้วนี่เพิ่งจะมาสังเกตนะเอ้ยนี่ผมเปิดเพลงแบบเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ไปแล้วเหรอเนี่ยนะตั้งแต่อ่ะอย่างเพลงแรกที่ทักทายเมื่อกี้ให้นานกว่าที่เคยก็เป็นเวอร์ชั่นที่แป้งร่ำสิวนารีฟิชเชอริ่งกับอิดอิสระพงษ์นี่นับเป็นคัฟเวอร์เอาได้นะหลงนี่ก็เวอร์ชั่นคัฟเวอร์นี่รอเป็นคนถัดไปก็เวอร์ชั่นคัฟเวอร์โอ้สาวนาพเนจรก็ใช่กลายเป็นชุดคัฟเวอร์ที่เรียกว่าน่าจะสร้างความเพลิดเพลินกันไปนะครับพี่โจมหาชัยใจเย็นๆฮะเดี๋ยวได้เล่นแน่ยังไม่ได้เปิดว่าศิลปินเดียว2เพลงซ้อนนะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเพลงของเฟียสซิริวุฒไปนี้พี่โจมหาชัยมาเลยฮะเฟียสซิริวุฒมาเลยใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้ลุ้นแน่นอนเลยนะครับตั้งใจฟังนะครับสำหรับเกมร้องแล้วร้องอีกนะครับซึ่งถ้าได้ยินเพลงที่ผมเปิดเนี่ยนะศิลปินคนเดียวเนี่ยแต่ว่า2เพลงซ้อนเมื่อไหร่นี่รีบส่งมาเลยนะครับว่าเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นเสียงของนักร้องคนไหนนะส่งมาเลยนะฮะนะส่วนแต่ละโจทย์นี่ผมไม่เฉลยก่อนนะว่าโจทย์นี้ได้ลงกล่องสุ่มกี่คนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่เฉลยนะให้ลุ้นกันเอาเองดีไหมแต่ที่แน่ๆนะครับนะใครได้ลงกล่องสุ่มเนี่ยก็จะสะสมไว้แล้วพอปลายเดือนเนี่ยก็จะมาจับรายชื่อกันนะครับผู้โชคดีได้รับไปเลยนะครับได้รับไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้า Max แล้วครับแล้วก็มีกระเป๋านะฮะกระเป๋าของคนลูกทุ่งเราด้วยนะฮะที่เรียกว่าสวยงามมากๆเลยทักทายกันครับน้องจอยระดามาแล้วบอกสวัสดีวันศุกร์ค่ะเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีคุณพิสุคนสวยครอง16บอกว่าอากาศร้อนมากเลยต้องถามเลยแหละครับว่าอากาศร้อนเนี่ยตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนครับอยู่ครอง16หรือว่าอยู่ที่เขาใหญ่ที่บ้านสวนนู่นฮะนะบอกว่านั่งฟังเพลงไปแล้วก็ดูน้ำในคลองไปด้วยนะฮะว่าจะขึ้นหรือเปล่าคุณพี่สุรัตนาสวัสดีครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเพลงที่ขอเดี๋ยวหาจังหวะจัดให้นะแม่สิริพรมาแล้วนะครับป้าแป๋วมาแล้วนะต้องถามละเห็นบ่นว่าลาดพร้าวฝนลงอีกแล้วเหรอครับป้าแป๋วลงหนักไหมครับน้องการ์ตูนบอกว่ากลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับฝนตกหนักมากนี่คือที่ไหนครับที่ไหนหรอ พี่รุจิลาบอกมาถึงก็รอพี่ก่อนปุ๊กอย่าเพิ่งเล่นยังไม่ได้เล่นจ้าเดี๋ยวได้ลุ้นแน่นอนสวัสดีคุณคิงเพนสิริด้วยนะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมแล้วขอเพลงของเอสปรัชญามาด้วยเพลงที่ขอเดี๋ยวทยอยเสิร์ฟกันไปนะครับผมที่แน่ๆตั้งใจฟังนะโจทย์จะยิงจิงเกิลเมื่อไหร่เนี่ยถึงคอนโดแล้วเปียกมาเลยป้าแป๋วบอกเอ้าแปลว่าลาดพร้าวตกหนักแล้วเหรอครับเนี่ยถ้าอยู่แถวนั้นเตรียมรับมือไว้นิดนึงด้วยนะครับแต่เรื่องฝนหรือว่าเรื่องน้ำก็ดี

0: โอ้ชุดนี้สติ๊กเกอร์แบบว่าแนวม่วนๆเต้นๆมาเต็มหน้าจอกันเลยทีเดียวนะฮะพี่จีนะบอกว่าตอนนี้รถติดอยู่บนบูรพาวิถีอ่างนั่นแปลว่าตอนนี้น้ำลดแล้วใช่ไหมครับพี่จีเดินทางออกจากหมู่บ้านได้แล้วยินดีด้วยนะครับบอกว่ามาเจอรถติดนั่นแปลว่าออกไปทำงานไปทำภารกิจได้แล้วหลังจากที่พี่จีก็ติดน้ำอยู่ในหมู่บ้านหลายวันเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจด้วยแม่จุกสวัสดีครับเข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีคุณพี่รุจิลาบอกว่าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วได้ฟังเพลงแล้วก็มารอลุ้นเกมร้องแล้วร้องอีกแล้วนะครับพูดถึงเรื่องน้องจิ๊บจิ๊บก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของรถแล้วนะเมื่อกี้เปิดเพลงรถบ่มีน้ำมันใช่ไหมตอนนี้มีรถนะฮะที่เขาให้การช่วยเหลือนะก็คือตอนนี้เนี่ยพี่น้องโซนร่มเกล้าลาดกระบังหรือว่ารามคำแหงนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทแสนสิริเนี่ยเขาได้จัดรถรับส่งคอยวิ่งช่วยเหลือนะฮะใครที่ติดน้ำนะหรือว่ากลัวว่าขับรถออกมาแล้วเนี่ยรถจะถูกน้ำเข้าเครื่องอะไรเนี่ยนะฮะนะเพราะว่ารถของแสนสิริเนี่ยลักษณะมันเป็นรถสองแถวที่ค่อนข้างสูงเนี่ยลุยน้ำได้สบายซึ่งตอนนี้น้ำก็เริ่มลงแล้วด้วยนะครับซึ่งใครเจอรถแล้วเดือดร้อนเรื่องการเดินทางเนี่ยโบกเรียกได้เลยนะครับนะฮะก็ขอชื่นชมทางบริษัทแสนสิริด้วยนะครับที่จัดรถมาให้ความช่วยเหลือนะฮะในครั้งนี้นะครับเอาล่ะครับผมนะย้ำอีกทีนึงว่าให้ตั้งใจฟังให้ดีนะฮะว่าผมจะเปิดเพลงของศิลปินคนเดียวกันแต่2เพลงเมื่อไหร่นั้นต้องรีบส่งมานะว่าเป็นเพลงของใครป้าเผาสวัสดีครับประกายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยวันที่2ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ระบบเนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆหรือเปล่านะครับเช่นอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่รับผลกระทบเนี่ยครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดของเขาหรือเปล่านะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะครับทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะใครยังไม่ลงทะเบียนครับรีบเลยนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อยู่ในชาร์ตแบบบายๆใจเหมือนชื่อเพลงนี่อันดับที่7นะเดี๋ยว6โมงเย็นวันนี้ลุ้นกันนะครับบรรดา FC ของบ่าววีว่าเขาที่บายใจเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่กันนะครับแต่ถ้าจะให้บายใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ตัวเลือกนี้เลยครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับที่สกัดจากเห็ด13ชนิดทั่วโลกเลยพอยต์หลักๆเลยเนี่ยก็ควบคุมนะฮะเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมัน LDL ไขมันเลวในเลือดนะครับทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเป็นเบาหวานหรือว่าลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นเรื่องของความดันสูงหรือว่าไขมันอุดตันในหลอดเลือดจนหลอดเลือดแตกในสมองนะฮะตอนนี้หลายคนเลยหลายคนเลยที่เขามีปัญหาสุขภาพเรื่องเหล่านี้นะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเขาดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสไปแล้วนะครับค่าต่างๆเวลาไปเจาะไปตรวจเนี่ยก็ลดลงนะครับ02-857-5119 02-857-5119 โปรดีๆครับ3กล่อง999บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าสั่งน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสหรือว่าอะโบโลนคอลลาเจนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะครับทุกการออเดอร์นะครับมีสิทธิ์นะฮะลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมีการสังสรรค์ปีใหม่กันนะครับกับทีมดีเจนะฮะทุกคนเลยและพบปะกันอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็เสียบินรับเชิญด้วยที่จะมาร่วมปาร์ตี้แบบใกล้ชิดนะครับคนที่สั่งทุกออเดอร์ครับย้ำเลยจะได้รับสิทธิ์นะมาจับรางวัล20ท่านนะครับแล้วก็จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลูกทุ่งในเดือนธันวาคมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ย้ำเลยครับ02-857-5119ครับต้องบอกว่าเป็นโปรสุดพิเศษจริงๆเลยน้องนกชลิดาครับบอกว่าน้ำพริกมาถึงแล้วแล้วก็พี่นกสมพิษครับก็บอกว่าโอ้โหคลุกกับข้าวนะน้ำพริกลงแดงไข่ละวาตราแม่ลินดาเนี่ยแล้วก็มีผักสดด้วยอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะใครอยากออเดอร์บ้างครับเดี๋ยวรอฟังหมายเลขนะก็02-114-8730ครับหลังไมค์นี่แหละเดี๋ยวปุ้ยกสิทธิ์รับออเดอร์เอง0984612365ครับ0984612365หรือว่านะง่ายๆเลยพิมพ์มาทาง LINE @DJKLTFM ก็ได้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็รับกี่กระปุกดีเดี๋ยวปุ้ยกสิทธิ์รับออเดอร์ให
1: ้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอล

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้

0: เป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับพี่เวียงนฤมลฟิชเชอริงกับเน็กนฤพลนะครับม่วนมากเลยไม่ม่วนได้ไงดูชื่อเพลงดิเต้ยโศกให้โลกอะไรเนี่ยให้โลกฟ้อนเออเต้ยโศกให้โลกฟ้อนเห็นไหมแค่ชื่อก็ม่วนแล้วล่ะครับนำมาซาวเช็คแนะนำให้ได้ฟังกันให้ได้ฟ้อนกันให้ได้ม่วนกันด้วย
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: คุณพี่หนูพินเข้ามาทักทายแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะครับโดยมีเพื่อนๆของลูกเนี่ยมาช่วยกันด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวฟ้าหลังฝนเนี่ยต้องสดใสเสมอนะครับคุณพี่สวนีสวัสดีครับก็บอกว่าสั่งมาแล้วนะมัสลูมพลัสกับอะโบโลนคอลลาเจนเนี่ยมาลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ไงขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับผมนะแต่ที่แน่พี่สวนีก็ได้มีสุขภาพที่ดีแน่นอนแหละครับผมนะอ่ะตอนนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะฮะใครอยากได้นะกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟที่เขาแจกกันเดือนละ4รางวัล นะครับสอดสายสายตามองเลยนะว่าร้านใกล้บ้านเราหรือว่าร้านแถวไหนที่เราผ่านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ไทยเชฟวางอยู่นะครับถ้าเห็นปุ๊บถ่ายคลิปปั๊บเลยนะฮะเนื้อหาในคลิปบอกชัดเจนนะว่าผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่เราถ่ายในคลิปนี้เนี่ยอยู่ในร้านอะไรชื่อร้านอะไรแถวไหนยังไงถ้ามีตลาดบอกชื่อตลาดด้วยว่าตลาดชื่ออะไรนะจะเป็นคลิปแบบเซลฟี่หรือว่าคลิปที่เพื่อนถ่ายให้ก็ได้นะพอได้เรียบร้อยแล้วก็เอาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวของเรานะครับติดแฮชแท็กชัดเจนถูกต้องนะไทยเชฟ X คนลูกทุ่งให้กรรมการที่ไทยเชฟเขาได้พิจารณาไงล่ะครับว่าคลิปเราโดนใจไหมแซ่บพอไหมถ้าโดนใจถ้าแซ่บพอรับไปเลยครับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟเอาไว้ไปช็อปผลิตภัณฑ์ไทยเชฟในราคาสุดพิเศษสุดโปรเลยนะครับอ่ะถ้าใครอยากเห็นนะใครเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกอยากได้กิฟต์การ์ดจากไทยเชฟรีบถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลง Facebook เลยนะครับย้ำครับเขาแจกกันเดือนละ

0: สี่รางวัลเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับเพลงที่ส่งมานี่เอามาร้อยรอเสิร์ฟแล้วตั้งใจฟังย้ำอีกทีนะร้องแล้วร้องอีกเนี่ยช่วงปุ้ยกสิดิษฐ์เนี่ย หัวล้อไม่เลียสนาอีกแล้วคืออะไรยังไงติดตามกันครับ
1: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับเอ็ดคณินบุญประเสริฐครับกองทบกรวมพลังรดจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์ขณะที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้น CEO สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายละวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดซื้อโดยให้นายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์หลังประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้เผยแพร่ข้อความของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยแจ้งเตือนขั้นรุนแรงในวันนี้2ตุลาคม2569หลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่โดยข้อความระบุว่าปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งให้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านการอพยพหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนเนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7 11ตำบลวัดไส่และหมู่ที่7 8 9 10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกองทัพบกรวมพลังระดอจิตอาสากว่า 5,000 นายผนึกกำลังทหารและประชาชนจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศคุณธมลรัตน์ขันธวินหูรายงานครับ
4: นอกจากกำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาภาคพลเรือนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพบกกว่า 5,000 นายร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในทุกมิติโดยได้บูรณาการร่วมกับกำลังทหารจิตอาสาและจิตอาสาภาคพลเรือนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนใหสอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการฝึกวิชาทหารควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยความกล้าหาญอดทนความเสียสละและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์นะฮะทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่นำมาฝากน้องๆด้วยอยากจะชื่นชมกันก่อนนะครับสำหรับน้องทีนะฮะซึ่งเป็นน้องที่หลายคนพูดถึงในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับน้องทีเนี่ยก็คือมีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์เรื่องราวของน้องผ่านโลกของออนไลน์แล้วก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะครับกับการที่น้องได้มีการสร้างแพลตฟอร์มแจ้งน้ำท่วมภายใน4ชั่วโมงเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการช่วยเหลือเยียวยาสั่งการนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กองทัพเรือแต่เดิมแล้วเนี่ยได้มีการแจ้งว่าจะมีการซักซ้อมในส่วนของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับแต่เดิมอย่างที่บอกไปว่ากองทัพเรือได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8นะครับแต่ว่าล่าสุดตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเลื่อนการซักซ้อมครั้งที่8ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569แทนนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งซ้อมย่อยหลังจากวันจันทร์ที่5ตุลาคมแล้วก็จะมีอีก2ครั้งก็คือวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมเป็นการซ้อมใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนก็มี2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.อันนี้คือการซักซ้อมนะครับแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็มี2ฝั่งบริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครก็คือที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับหลังจากนั้นในวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จและรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมทุกวันนะฮะในส่วนของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับท่านก็เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมขณะนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกหน่วยงานได้มีการเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนซึ่งมีการบริการความช่วยเหลือการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและก็ป้องกันเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมช่วงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพายุครอบคลุมพื้นที่ของประเทศหลากหลายจังหวัดนะครับจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านพร้อมทั้งด้านของกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อาหารสูตรพักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ ในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะครับเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุกภัยนะฮะหน่วยทหารยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการใช้เป็นยานเกราะพยาบาลนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะฮะแล้วก็ทางด้านของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะได้มีการเปิดในส่วนของการรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะก็มีทั้งหมดเนี่ย300เตียงด้วยกันนะครับซึ่งก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรู้สึกว่ายอดณปัจจุบันนี้จะมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ140กว่าเตียงนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะรองรับได้อีกเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรสายแพทย์นะครับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็กำลังพลที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสนับสนุนการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็มีการดูแลในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมท่านก็บอกว่าต้องบูรณาการร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปภ.ทหารทุกเหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดและพูดถึงการเยียวยาการดูแลต่างๆเนี่ยนะครับในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ 8:00 นที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเขาเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569ดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่65จังหวัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งท่านใดที่อยากจะลงทะเบียนหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือกรณีอยู่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันขึ้นไปนะครับ4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นผู้ประสบภัยเนี่ยนะฮะพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสามารถยื่นคำร้องได้2เช่นทางช่องทางนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างที่บอกไปเขาเปิดวันนี้นะฮะตั้งแต่ 8:00 นที่ผ่านมาแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารได้ที่ตัวเองคุณผู้ฟังครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็คือที่สำนักงานเขตนะครับสามารถที่จะเข้าไปเลยประมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้อยู่นะครับในขณะเดียวกันผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ประกอบการนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาเปิดนะครับให้มีการกู้เงินช่วยสถานประกอบการฟื้นฟูในเรื่องของการระบบความปลอดภัยนะครับของกิจการในส่วนของผู้ที่ประสบภัยนะครับวงเงินกู้ไม่เกินรายละ2ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะฮะซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประสงค์จะกู้เงินดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสิทธิต่างๆได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือว่าศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบของท่านได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ในวันเวลาราชการนะครับ024489128นะครับ024489128สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องทีกันบ้างนะฮะเพราะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน้องทีต้องบอกว่าเป็นน้องเด็กแล้วก็เยาวชนไทยที่ น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเขาได้มีการคิดนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มหรือว่าในส่วนของโลกออนไลน์นะครับที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ของน้องเองเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของน้องทีนะครับน้องได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ได้พบกับคุณท็อปแอดมินเพจเรารัก8ริ้วแล้วก็ทีมงานกู้ภัยนะครับน้องก็เกิดไอเดียที่จะร่วมกันในการสร้างระบบรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเนื่องจากชาวบ้านต่างสับสนกับทิศทางมวลน้ำหลากนะครับงานนี้คุณท็อปก็เลยมีการบรีฟโจทย์แล้วก็มีการบรีฟในเรื่องของระบบนะฮะขณะนั่งรับประทานหมูกระทะร่วมกันนะครับด้านน้องทีก็เร่งลงมือออกแบบพร้อมดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยเขียนโค้ดจนได้เว็บไซต์ในการที่จะติดตามน้ำนะฮะระดับน้ำสถานการณ์น้ำของฉะเชิงเทราขึ้นมานะครับพร้อมใช้งานได้จริงภายในระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เป็นอย่างมากโดยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะปักหมุดตำแหน่งเลือกระดับน้ำได้6ระดับตั้งแต่ข้อเท้าถึงมิดหัวนะฮะพร้อมทั้งระบุแนวโน้มของระดับน้ำต่างๆเนี่ยผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานง่ายพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการที่เขาเตรียมพัฒนาต่อก็คือเปิดในเรื่องของฟังก์ชันร้องขอความช่วยเหลือเพื่อประสานงานกับกู้ภัยในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงในเฟสถัดไปอีกด้วยชื่นชมนะครับน้องทีนะฮะน้องม.6นะอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองนะครับจากโรงเรียนสุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะชื่นชมมากๆสำหรับน้องๆที่มีความเก่งแล้วก็ใช้ความเก่งเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่เราต้องการที่จะติดตามข้อมูลให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกเนี่ยนะครับชื่นชมน้องทีมากๆครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้ท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธนะครับเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธต่อจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็ได้นำเสนอการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษว่า executive functions หรือเรียกโดยย่อว่า EF ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีด้วยหลักวิชาการสากลเพื่อให้เด็กเกิดทักษะความคิด EFซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านคือ 1. ความทรงจำที่นำมาใช้งาน 2. การยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. การยืดหยุ่นทางความคิด 4. ใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่อง 5. ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะจัดการความเครียดและความเหงาได้ 6. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญจัดระบบดำเนินการต่างๆได้อย่างดี 7. รู้จักประเมินตนเองตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง 8. ริเริ่มลงมือทำตามที่คิดไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 9. มีความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคจนสำเร็จท่านผู้ฟังคะทักษะ EFซึ่งประกอบด้วยเรื่องทั้ง9ด้านนี้เป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดค่ะทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝังทักษะนี้ไปในสมองต้องทำในวัย 3-6 ปีนะคะจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตได้นำเสนอการฝึกความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตด้วยหลักการวิชาการสากลในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว ในวันศุกร์นี้จึงขอนำเสนอเพิ่มเติมคือการผสมผสานการฝึกทักษะความคิด EF ด้วยการฝึกทักษะชีวิตตามวิถีพุทธค่ะคือการฝึกสมาธิให้แก่เด็กด้วยวิธีง่ายๆเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบควรให้สวดมนต์บทสั้นๆและพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาพร้อมกับผู้ใหญ่อยู่เนืองๆ นะคะพออายุ5ขวบควรเพิ่มเติมการฝึกสมาธิคำบทสวดที่ยาวขึ้นหรือคำว่าเป็นคำภาวนาพุทโธหรือนับเลขไปเท่าที่ทำได้แล้วตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ฝึกให้เด็กทำสมาธิง่ายๆนี้ผู้ใหญ่ควรอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้หรือฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาเช้าสัก15นาทีนะคะควรฝึกให้เป็นเวลาประจำเลือกสถานที่เงียบๆและฝึกหน้าที่นั้นเป็นประจำเป็นที่ที่มีแสงสว่างพอฝึกทุกวันที่บ้านการฝึกเป็นประจำจะช่วยให้ฝึกได้เร็วขึ้นหากเด็กได้ฝึกบ่อยๆเด็กจะมีสติอยู่กับตัวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเด็กจะสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะเด็กจะสามารถทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวเด็กจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและจะค้นพบแรงดลใจต่างๆจึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสติปัญญาก็จะดีขึ้นนะคะการฝึกสมาธิในช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนับเป็นการฝึกความอดทนใส่ใจจดจ่อและภาคเพียรสู่เป้าหมายได้การมีสติอยู่กับตัวเสมอๆจะทำให้มีทักษะในการควบคุมอารมณ์มีการยั้งคิดมีการหยุดยืดหยุ่นความคิดการมีสติทำให้เกิดสติปัญญาเมื่อมีสมาธิทำให้มีการประเมินและตรวจสอบตนเองเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอค่ะการนำเสนอการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตโดยวิถีพุทธด้วยหลักสติสมาธิปัญญาจะเห็นได้ว่าเด็กจะได้รับประโยชน์ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านของทักษะความคิดหรือ EF ซึ่งเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วนะคะเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝึกทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในวัยช่วงอายุ 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยหากครอบครัวใดมีเด็กในปกครอง 3-6 ปีได้มีโอกาสฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ตั้งแต่วันนี้ด้วยหลักวิชาการสากลผสมประสานการฝึกด้วยวิถีพุทธก็นับว่าจะเป็นโชคดีของเด็กปฐมวัยผู้นั้นนะคะแต่หากเด็กมีอายุเลยจากช่วงปฐมวัยไปแล้วก็ยังฝึกได้ด้วยวิถีพุทธค่ะซึ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปในทุกช่วงวัยสำคัญที่ความใส่ใจให้ความสำคัญและมีศรัทธาในวิถีพุทธมากน้อยเพียงใดหากเกิดศรัทธาแล้วย่อมมีพลังให้เกิดความเพียรมีวิริยะในการฝึกสติแล้วสมาธิปัญญาก็จะติดตามมาค่ะเป็นการเพิ่มพลังเป็นลำดับจนมีทักษะความคิดสามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องมีความสำเร็จในการเรียนมีความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวต่อไปสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหน เราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของยอดพลทหารอาสากันบ้างนะครับโครงการพลทหารอาสานะครับเดินหน้ารับสมัครต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครครบ21วันก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเขาก็มีการไปมอนิเตอร์ดูว่ามีผู้สมัครเท่าไหร่ปรากฏว่ามียอดสะสมแล้วเนี่ย 11,448 นายคิดเป็น 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายนะครับซึ่งก็อันนี้คือยอดรวมทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะครับมีผู้สมัครเพิ่มอีก222นายขณะที่ยอดสมัครสะสมเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายนะครับซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจคือศาสดีนะครับยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการรับสมัครแล้วก็การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้รับทราบข้อมูลนะครับผ่านช่องทางดังกล่าวใน 6,335 นายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 55.34 นะครับสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลแล้วก็สร้างโอกาสไปถึงเยาวชนได้โดยตรงอีกด้วยสำหรับพลทหารอาสานะครับไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ4โอกาสสำคัญซึ่งก็ได้แก่งานด้านสิทธิสวัสดิการโอกาสทางด้านของการศึกษาโอกาสด้านการสร้างอาชีพแล้วก็โอกาสด้านทักษะการใช้ชีวิตนะครับเพื่อให้ผู้สมัครสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อยอดเส้นทางได้ในอนาคตต่อไปโครงการนี้นะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับโดยกำหนดคัดเลือกครั้งที่1นะครับในวันที่28พฤศจิกายน2569ผู้สมัครนะครับสามารถที่จะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับภายใต้แนวคิดจากหน้าที่สู่โอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับการรับใช้ประเทศนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: The Everlasting Flame
4: เรื่องคนต่อเทียน

0: Once upon a time, there was a dark and gloomy forest.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ No one liked the dark forest because it seemed dangerous and scary.
1: ไม่มีใครชอบป่าที่มืดตึ๊ดตื้อเลยเพราะมันทั้งน่ากลัวและมีอันตรายซ่อนอยู่เต็มไปหมด
0: One day, an old couple discovered the forest and realized people were afraid of it.
1: คืนหนึ่งมีสองตายายเดินผ่านเข้ามาในป่าทั้งคู่พบว่าใครต่อใครต่างเดือดร้อนเพราะป่าที่มืดตึ๊ดตื้อกันทั้งนั้น
0: They decided to do something about it.
1: สองตายายจึงคิดทำสิ่งที่ควรทำ
0: Next day, the couple spent some of their savings to buy some candles, hoping the candles would light up the forest.
1: วันต่อมาสองตายายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเทียนไขมาจุดเพื่อทำให้ป่าที่มืดตึ๊ดตื้อกลายเป็นป่าที่พอจะมีแสงสว่างนำทางบ้าง
0: Even though the candle gave off a very dim light, it amazed people.
1: แม้แสงเทียนจะสว่างเพียงน้อยนิดแต่มันสร้างความพิศวงให้ผู้คนได้มาก
0: They thought that a millionaire or an angel must have lit it to guide them towards it
1: ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าอาจมีเศรษฐีหรือเทวดานำเทียนมาจุดในป่าเพื่อทำให้ป่าไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นอยู
0: ่ Their curiosity brought them out to see the forest
1: ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงพากันไปพิสูจน
0: ์ They arrived and found that it wasn't a millionaire or an angel but just an old couple who lit up the forest
1: แต่เมื่อไปถึงคนจุดเทียนที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่เศรษฐีหรือเทวดาเพราะทั้งคู่เป็นเพียงยายกับตาที่ตั้งใจทำให้ป่าไม่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ The couple felt the gentle breeze and the soft light. They looked at the burning candle and thought to themselves, "Soon it will be gloomy again. Well, we've done what we could."
1: สายลมโชยเอื่อยแสงเทียนนวลงามสองตายายมองเทียนที่ล้อมละลายพลางรำพึงว่า
2: อีกไม่นานป่าก็คงกลับมามืดอีกครั้งเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว
0: As the last candle was burning outThe couple was surprised to meet someone who used the dying flame to light another candle.
1: เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในที่สุดเทียนเล่มสุดท้ายใกล้จะดับจู่ๆตากับยายก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งยื่นเทียนมาขอต่อไฟจากเทียนเล่มสุดท้ายที่กำลังริบหรี่
0: There were other people waiting to pass on the flame to sustain the light the couple had lit.
1: ไม่เพียงเท่านี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนพากันนำเทียนมาจุดต่อกันเพื่อคงแสงสว่างที่ตากับยายได้ริเริ่มไว
0: ้ Eventually, a lot of candles were lit and the forest became luminous. It was like a dream
1: และแล้วแสงเทียนนวลตาก็ส่องสว่างเรืองรองไปทั่วป่าราวกับภาพเนรมิต
0: When people from other towns saw it, they came to the forest to help sustain the flame.
1: เมื่อผู้คนจากทั่วทุกสารทิศสังเกตเห็นพวกเขาจึงมาขอต่อเทียนด้วยความศรัทธา
0: With faith,
3: the dark and gloomy forest became surprisingly luminous and beautiful in the candlelight.
1: จากป่าที่เคยมืดตื้อกลายเป็นป่าที่งดงามด้วยแสงเทียนอย่างน่าอัศจรรย
0: ์ The couple was very impressed that a few candles could light up the whole forest.
1: สองตายายปลื้มปิติที่เทียนเพียงไม่กี่เล่มของตนจุดประกายให้เกิดความสว่างสวยได้ถึงเพียงนี
0: ้ They smiled to each other, and though one candle couldn't do much, a candle after a candleCould light up their hearts.
1: สองตายายยิ้มให้กันพลางคิดในใจว่าแม้แสงเทียนอาจไม่สว่างกระจ่างจ้าแต่ทว่าแสงจากเทียนทุกเล่มช่างสว่างกระจ่างหัวใจ
0: The everlasting flame. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Flame, flame, flame.
1: แสง ประกายไฟ
0: Dark, dark, dark.
1: มืด
0: Discover, discover, discover.
1: ค้นพบ
0: Realize, realize, realize.
1: ตระหนัก
0: Millionaire.Millionaire, millionaire.
1: เศรษฐี
0: Curiosity, curiosity, curiosity.
1: ความอยากรู้อยากเห็น
0: Faith, faith, faith.
1: ศรัทธา
0: Impress, impress, impress.
1: ปิติปลื้มใจ

0: Everlasting Flame. Story by Nambun Nampinbun. Illustrations by Itipon Patarachon. Rewritten in English by Periya Pongsarakun and John Viano. And published by Satapon Books. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ flame flame flame
0: แสงประกายไฟ
1: dark dark dark
0: มืด
1: discover discover discover
0: ค้นพบ
1: realizerealize realize
0: ตระหนัก
1: millionaire millionaire millionaire
0: เศรษฐี
1: curiosity curiosity curiosity
0: ความอยากรู้อยากเห็น
1: faith faith faith
0: ศรัทธา
1: impress impress impress
0: ปิติปลื้มใจ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เด็กไทยโชว์ไอเดียไม่เป็นสองรองใครนะครับตีโจทย์แตกในเรื่องของประชาธิปไตยสีขาวชิงรางวัลในการเข้าประกวดคลิปวิดีโอของกกต.จากเรื่องยากสู่คลิปสั้นนะครับซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า400ผลงานเนี่ยนะครับจากคลิปสั้นที่ทุกคนหลายคนคุ้นเคยบนโลกออนไลน์นะครับก็กลายมาเป็นเวทีให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนได้มีการลองเล่าเรื่องประชาธิปไตยในแบบของตัวเองตามที่ถนัดนะครับโดยครั้งนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า400คลิปภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับทางด้านของกกต.เขามีการจัดงานประกาศผลรางวัลนะฮะแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาแล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับอุดมศึกษานะครับในงานมีการเปิดคลิปผลงานที่ได้รับรางวัลให้ชมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของมินิทอล์กในหัวข้อประชาธิปไตยสีขาวนะครับเขาก็มีการพูดกันถึงเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็คลิปวิดีโอสั้นซึ่งเป็นรูปแบบที่คนรุ่นใหม่ใช้ในการสื่อสารอยู่แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในกรรมการนะที่เข้าร่วมการพิจารณาก็คือคุณเดียววรตั้งตระกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน31ท่านมองอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมีความหลากหลายคุณภาพในระดับแมสนะฮะรวมถึงวิธีการคิดวิธีการนำเสนอโดยหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่แค่การทำคลิปให้ดูดีแต่ต้องคิดด้วยว่ากำลังสื่อสารกับใครและคนดูกลุ่มนั้นจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารหรือไม่นะครับโดยเฉพาะโจทย์ประชาธิปไตยสีขาวเนี่ยซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เข้าใจยากนะครับแต่ว่าเยาวชนนะครับกลับนำไปเล่าในมุมที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับบางคนเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์บางคนใช้กับเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือการหยิบการเลือกตั้งสภานักเรียนมาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งทางด้านของคุณเดียวเนี่ยก็บอกว่าทึ่งในความสามารถของน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากนะครับสามารถแปลงในเรื่องของการสื่อสารดังกล่าวเนี่ยนะฮะผ่านมุมมองสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีAI มาใช้ด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับผลงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณเดียวก็กล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รางวัลแล้วก็กกต.ด้วยนะครับโดยจากนั้นก็เป็นช่วงของการประกาศแล้วก็มีการมอบรางวัลนะฮะให้กับรางวัลชมเชยนะครับ2รางวัลแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับที่2แล้วก็รางวัลชนะเลิศรวมมูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการที่น้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยสีขาวชื่นชมนะฮะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทางด้านของกกต.เขาก็มีการผลักดันแล้วก็ดึงศักยภาพของเด็กๆเยาวชนมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุป

0: เป็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: มวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่หลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมชลแจ้งน้ำเหนือลดแต่เขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเหนือเขื่อนยังสูงย้ำปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่กระทบกรุงเทพส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชบุรีวิกฤตหนักจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดราชบุรีประกาศ4อำเภอ34ตำบลเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะเทศบาลเมืองราชบุรียกธงแดงเขื่อนรัฐประชาพัฒนาหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนถนนอุโมงค์ในเขตเทศบาลเมืองบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ต้องเร่งอบพยพประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านกองทัพบกกำชับหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำสายหลักคือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงกรมอุตุจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมนี้ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครอนุทินเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้เริ่ม5ตุลาคมหนักขึ้นช่วง 10-12 ตุลาคมสั่งทุกหน่วยพร้อมเต็มพิกัดย้ำศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยใช้ชีวิตได้จริงระดมเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำหลายจังหวัดขอประชาชนยึดข้อมูลกรมอุตุเป็นข้อมูลหลักรัฐบาลเตือนภาคกลางรับฝนหนัก 11-14 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง5เขตกรุงเทพพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่าสายไหมออกเงินระบายออกได้ใน2วันด้านนายกสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นพร้อมจับตาหลังกรมอุตุประเมิน 4-5 ตุลาคมนี้ยังเสี่ยงพายุฝนพร้อมขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebookกรุงเทพมหานครเร่งกู้พื้นที่สะพานสูงลาดกระบังเตรียมรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank ช่วง 12-16 ตุลาคมนี้กระทรวงพม.นำการเคหะแห่งชาติภาคีแถลงรวมพลังช่างไทยระดมช่าง350คนฟื้นฟูคลองจันทร์ร่มเกล้ากู้ประปาตรวจไฟฟ้าซ่อมมอเตอร์ไซค์เริ่ม3ตุลาคมนี้คณะ6หน่วยงานรัฐร่วมแถลงเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูโหมดพิเศษช่วยประชาชนซ่อมบ้านยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลดนำร่องพื้นที่7จังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มแล้วลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขัง 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปั๊มน้ำมันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สองฝ่ายสุดที่กำลังยึดไอซ์ล็อตใหญ่600กิโลกรัมมูลค่า90ล้านพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวสั่งพ้นหน้าที่ดำเนินคดีเร่งขยายผลยึดทรัพย์แจ้ง3ข้อหาชายขับรถไฟฟ้าพุ่งชนคนในมูลนิธิเทียนฟ้าไม่ได้วูบอ้างสับสนตำแหน่งเกียร์และ DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตสสสมชาติพบหลักฐานแจ้งเส้นทางเงินยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมาย
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะฮะอีกหนึ่งเพลงที่วันนี้ก็มีขอเข้ามางั้นเปิดนิดนึงขอบคุณมากเลยหัวใจรีไซเคิลนะฮะปุ้ยกสิดิษฐ์ร้องเองครับเพลงนี้แหมเห็นข้อความก็มาทักทายแล้วก็มีพูดคุยกันนะเรื่องฝนฟ้าก็มีนะครับเรื่องว่าจุดไหนตอนนี้เนี่ยครึ้มแค่ไหนหรือว่าลงปล่อยแล้วนะฮะการจราจรล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างต้องอัปเดตกันแหละครับเพราะวันนี้นี่เย็นวันศุกร์นะฮะเย็นวันศุกร์แล้วหลายพื้นที่นี่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังรอระบายอีกแล้วนะครับอัปเดตกันได้นะครับทาง LINE @DJKLTFM รวมถึงเพลงเพราะที่อยากฟังด้วยนะครับส่งมากันได้เลย

0: นี่คือวรรณคดีสีชมพูครับเวอร์ชันที่ปาวลีฟิชเชอริงกับมัดซีนะครับก่อนหน้านั้นก็แจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์แล้วก็รวยรวยปังปังไรอันกาดบัณฑิตนะครับรู้สึกว่ามีข้อความถามถึงแต่เกมร้องแล้วร้องอีกนะตั้งตารอกันมากเลยใช่ไหมงั้นแปลว่าเก่งกันมากเลยใช่ไหมเนี่ยเรื่องของรางวัลเนี่ยที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเมกกับกระเป๋าคนลูกทุ่งเนี่ยใจเย็นๆนะหายใจหายคอบ้างนะหายใจหายคอบ้างอย่าเพิ่งเก่งเรื่องรางวัลจนแบบว่าโอ้โหลืมหายใจหายคอนะนะฮะใจเย็นๆนะรับรองว่ามีให้สนุกกันแน่นอน
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นไงปล่อยไก่ยนได้ยังไม่ถึงเวลาจะยิงจิงเกิลนี้เลยท็อป10เนี่ยจะยิงทำไมปุ้ยกสิดิษฐ์โอ้ย

นั่นแหละครับใช่เลยนะไม่มีใครเต้นเพลินใช่ไหมเพราะว่าข้อความมากันพุบพับพุบพับเลยนะฮะคิดถึงทุ่งลุยลายเวอร์ชั่นของยุ้ยญาติเยอะแล้วก่อนหน้านั้นก็เต็มเหนียวฮะยุ้ยญาติเยอะเหมือนกันเท่ากับว่าโจทย์เปิดไปแล้วเนี่ยสองเพลงนี้ซ้อนกันเลยเนี่ยนะรอบนี้ผมรับทั้งหมด7คนครับ7คนมีใครได้ลงกล่องสุ่มบ้างก็มีคุณพี่สุรัตนานะครับน้องนกชลิดาบังซุปคุณพี่รุจิราแม่จุกน้องจอยระดาและก็คุณพี่ลนชัยนะครับลงกล่องสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะไปลุ้นกันนะครับช่วงปลายเดือนว่าจะจับได้ชื่อเราไหมรับไปเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Mix นะครับเป็นเรียกว่าของคุณภาพเชียวนะของ Mix เนี่ยนะเชื่อใจแล้วก็เชื่อใจในคุณภาพได้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋าคนลูกทุ่งคอลเลกชันใหม่ด้วยนะครับลุ้นกันนะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกด้วยนะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนไว้นะครับว่ากรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงครับเตรียมรับมือกันไว้ด้วย

หน้าฝนอย่างนี้นี่กวนใจกันเหลือเกินใช่ไหมทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดเนี่ยท่านกำลังมองหาตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรแนะนำกังฟูเลยครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงครับช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงคราเลยออกฤทธิ์นานถึง4สัปดาห์เลยนะครับหอมสบายไม่ฉุนจมูกด้วยนะครับหอมกลิ่นให้เลือกให้2กลิ่นเลยทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยนะครับสำหรับการป้องกันยุงยาวนานเนี่ยก็มีให้เลือกนั่นคือยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวมีทั้งสูตรปกติสูตรควันน้อยตอบโจทย์กันทุกบ้านด้วยครับ

ลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่10ในชาร์ตของเราครับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะนะครับฝากไว้ด้วยครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสอย่างที่เราทราบนะครับว่าณตอนนี้นี่แปรปรวนหลายที่เลยอากาศครับมีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บบางที่ก็ตกบ้างไม่ตกบ้างแบบนี้อากาศแบบนี้แหละครับทั้งความชื้นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะครับนะถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเนี่ยอาจจะป่วยได้นะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับอีกหนึ่งตัวเลือกในการดูแลนะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมัน LDL ในเลือดแล้วนะยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ไงล่ะครับอย่างที่บอกอากาศแปรปรวนอย่างนี้เนี่ยนะ NK cell ต้องแข็งแรงพอและมากพอนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเนี่ยเขาจะสร้าง NK cell มากนะพอ NK cell มากเนี่ยก็สามารถต้านทานเรื่องของเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคได้นะอย่างเช่นเห็ดยามาบุชิตะเกะเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดแล้วเนี่ยยังกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยในการยับยั้งการเกิดมะเร็งแล้วก็กระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนี่แค่เห็ดยามาบุชิตะเกะอย่างเดียวนะแค่ยกตัวอย่าง13ชนิดน่ะจะช่วยดูแลสุขภาพได้มากมายขนาดไหนครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับโปรดีดี3กล่อง999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119
0: ตอนนี้นะครับ
1: 02-857-5119
0: ล่าสุดตอนนี้นะครับถนนรังสิตปทุมข้ามต่างระดับรังสิตไปรังสิตนครนายกนี่โอ้คลอง2เนี่ยนะครับบอกเลยว่าแม้น้ำจะลดแล้วนะแต่การจราจรติดขัดมากๆเลยย้ำอีกทีนึงนะครับถนนรังสิตปทุมนะฮะข้ามต่างระดับรังสิตไปรังสิตนครนายกคลอง2ครับน้ำลดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้การจราจรติดขัดมากใครต้องผ่านจุดนี้นะครับวางแผนการเดินทางดีๆครับ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เส
2: ีย
3: งจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next
5: Sound Check Sound Check

0: นี่คือซิงเกิลล่าสุดของลำยองหนองหินห่าวนะครับแหมฟังแล้วรู้สึกว่าปลุกแรงใจดีได้เลยทั้งเนื้อหาเสียงร้องจังหวะจากโคนเมโลดี้เหนื่อยแท้นอแต่ท้อบ่ได
1: ้คนลุกทุ่ง next sound check

แค่ได้กันนะครับยูกิไหทองคำชั่วโมงหน้าลุ้นระทึกกันเลยนะครับว่าเพลงที่เราเชียร์อยู่ศิลปินที่เราชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่กับพี่ท็อปสราวุธครับในการรายงานชาร์ตปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับวันจันทร์ตามนัดเราที่นี่คนลูกทุ่งเน็กครับมาพบกันมาช่วยกันดูแลรายการของพวกเราทุกคนเหมือนเดิมนะที่จุดนัดพบนี้นะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแน่นอนต้องบอกว่ารักทุกคนครับแล้วพบกันไม่ได้เจอกัน2 วันคิดถึงกันบ้างนะคนน่ารักที่ผมรัก

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
4: มาถึงเย็นวันศุกร์แบบนี้แน่นอนที่สุดครับ6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มโดยประมาณกับการรายงานรวบรวมคะแนนนะครับนี่คือชาร์ตของคนลุกทุ่งฮิตติดเทรนด์10เพลงที่ถูกขอมากที่สุดและถูกเปิดออกอากาศมากที่สุดประจำสัปดาห์มีเพลงอะไรบ้างและสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาติดตามกันครับเริ่มกันที่อันดับที่10น้ำเมตตาแป้งร่ำสิวนารี

อันดับที่9เพลงเข้าใหม่สัปดาห์แรกตัวร้ายในเรื่องเล่ากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวัญ

อันดับที่4รักร้างลาดลีเต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งต้นข้าวสุปรียา

และอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คนใช่ที่ใกล้กันเสถียรทำมือ

0: ขอแสดงความยินดีกับ10เพลงที่ถูกเล่นและถูกขอมากที่สุดประจำสัปดาห์นะครับรวบรวมคะแนนตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันศุกร์ตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็รายงานให้ได้ทราบกันเหมือนเดิมครับในเวลาแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์เราเจอกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับ Music Long Play ฟังเพลงในค่ำคืนวันนี้อย่างมีความสุขนะครับและส่งคุณกลับบ้านส่งคุณเข้านอนและพรุ่งนี้เช้านะครับโปรแกรมภาคพิเศษของเรากับ The Cassette โดยพี่แหม่มรภิตาเป็นมงคล 9 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมวันนี้พี่ท็อปลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันได้นะคะผ่านทางช่องทางไลฟ์นะคะนิวข้อข่าวค่ำแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่พอดแคสต์ของข้อข่าวค่ำวันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องของบอร์ดการบินไทยค่ะที่สุดแล้วก็ปลดแล้วนะคะคุณชายเอี่ยวสิริพ้นจากตำแหน่งดีๆการบินไทยจากปมปัญหาเรื่องกระเป๋าตกค้างยกเลิกไฟลท์นะคะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบด้วยส่วนเรื่องน้ำท่วมนะคะวันนี้ยังคงต้องจับตาลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำเหนือมาแล้วก็เฝ้าระวังฝน2ช่วงคือวันที่4-5 ตุลาคมและ11ตุลาคมนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะพักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเหนือที่จะมาสมทบด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูภาพรวมของสถานการณ์นะคะเราดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกับทางปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยนายกอนุทินค่ะบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ย้ําไปถึงทุกหน่วยงานเลยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ต้องเตรียมความพร้อมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์คือในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มต้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงด้วยค่ะการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับพี่น้องประชาชนจัดทำแผนการเผชิญเหตุส่วนภาพรวมของจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้มีการเร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของปภ.ค่ะและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปอันนี้ก็จะไปเข้าโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลได้ให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนนะคะเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือค่ะก็จะอ้างอิงมาจากเกณฑ์ของปภ.นะคะนอกจากนี้ยังให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.นะคะก็คือคณะกรรมการประกันสมาคมประกันภัยเนี่ยแหละให้เป็นคนกลางสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่รับประกันและผู้ที่เอาประกันด้วยนายกก็ย้ำว่าจากนี้ไปก็จะประชุมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกตินะคะซึ่งเรื่องของเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาหรือว่าการเข้าโครงการประกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีทางจิสดาเนี่ยที่เอาดาวเทียมมาตีเส้นนะคะแบ่งว่าอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่รับเงินเยียวยาของทางฝั่งปภ.ไปของเดิมก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ฝนตกรอบใหม่น้ำท่วมเที่ยงคืน1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะไปเข้าโครงการของรัฐบาลได้เลยนะคะเพื่อความยุติธรรมส่วนปภ.นะคะวันนี้แจ้งเตือน10จังหวัดที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยอ่ะใครอยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากทม.นะคะต้องฟังดีๆเพราะว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ 2,500 แล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 ถึง 0.70 เมตรก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีไล่มรณนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็ให้เตรียมความพร้อมรับกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมมาแล้วนะคะเรื่องของฝนอันนี้คนกรุงเทพนี่อาจจะหวาดผวากันนะว่าฝนจะตกแช่ตกทั้งวันเหมือนกับรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลองฟังผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุซึ่งวันนี้ก็เข้าประชุมกับทางปภ.ด้วยคุณฟาตามัสสะทวีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ได้แถลงข่าวร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงจะมีฝนตกโดยเริ่มมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานจากนั้นก็จะตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกในวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมนะคะจะมีฝนตกทางตะวันตกที่ฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงบ้างแต่ก็ยังมีตกบ้างนะทางภาคเหนือดังนั้นอีกช่วงนึงที่ต้องจับตากันก็คือช่วงของวันที่11ถึง14ตุลาคมนะคะจะมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางไล่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมาณฝน100มิลลิเมตรขึ้นไปจากนั้นก็จะเคลื่อนไปทางภาคใต้นะคะก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆนะคะดูภาพรวมแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้เยอะเลยค่ะวันนี้คุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆนะคะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาค่ะอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 70-80%มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่ตอนนี้ปริมาณน้ำก็เกินความจุเขื่อนไปแล้วคือเกิน 100% แต่ถึงแม้ว่าจะเต็มยังมีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะที่ยังรับน้ำได้ส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะท่านรองเลขาสทนช.ย้ำเลยว่ามันจะไม่เหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะเพราะไปดูแม่น้ำปิงตอนนี้นะคะคือเราต้องดูน้ำเหนือด้วยว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ดูจากน้ำปิงตอนนี้น้ำปิงเนี่ยลดลงไป500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วส่วนสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำไหลผ่านก็ลดลงอยู่ที่ 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันที่1ตุลาคมนะคะที่ปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะหน่วงน้ำเอาไว้นะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเกิดยังคงระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสัก 5-6 วันเนี่ยภาพรวมของสถานการณ์ก็จะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้จะมีพื้นที่ที่รองรับน้ำฝนได้ด้วยนะคะก็คือรับได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปสามารถระบายน้ำได้ที่ระดับ2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะมีที่ว่างพอให้การระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพปริมณฑลแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่8อำเภอที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของพระนครศรีอยุธยาส่วนความเคลื่อนไหวของกรมชลประทานวันนี้นะคะก็ตอบคำถามที่ประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปริมาณน้ำเหนือเนี่ยดูเหมือนเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายน้ำเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำในอนาคตนะคะทางกรมชลบอกว่าเพราะน้ำแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันและฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่รับน้ำจากแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นก่อนจะมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะแม้ว่าขณะนี้น้ำตอนบนบางจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ามวลน้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านั้นต้องใช้เวลาเดินทางนะคะไม่ได้หมายความว่าน้ำที่มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงทันทีดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอยู่นอกคันกั้นน้ำก็ควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยจากต่างจังหวัดนะคะมาดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างตอนนี้ก็แปลดคลองจันทร์ก็ยิ้มได้แล้วนะแต่คนก็รู้สึกว่าคนที่เขาเห็นสภาพอ่ะรถลาอะไรอย่างเงี้ยคงยิ้มไม่ออกอะค่ะน้ำลดหมดแล้วแห้งแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ากองขยะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะคือประชาชนก็ทยอยเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านของตัวเองร้านค้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ ช่วงที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยตรงแฟลตคลองจันนี่ท่วม 1-2 เมตรเลยทีนี้พอน้ำแห้งเนี่ยตอนนี้มันก็จะหลงเหลือภาพของโคลนที่มากับน้ำมีรถที่จอดเสียจำนวนมากเลยแล้วก็ยังมีขยะด้วยนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมอยู่บางจุดขยะก็ลอยเกลื่อนที่สำคัญคือน้ำมันเน่าแล้วมันเหม็นมากตอนนี้กทม.ก็ไปเอาท่อซิ่งมาท่อซิ่งที่ไปดูดน้ำจากที่แฟตของจันเนี่ยตอนนี้ก็เอาท่อซิ่งมาไว้ที่ตรงเคหะร่มเกล้าแล้วนะคะก็เร่งระบายน้ำลงคลองประเวศส่วนเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมก็น้ำยังท่วมอยู่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามันจะไปเกี่ยวกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมพื้นที่สายไหมอเงินก็น้ำท่วมขังในชุมชนอยู่แม้ว่าจะลดลงแล้วก็ตามก็คาดว่าน่าจะใช้ระบายได้ประมาณสัก2วันขณะที่รองผู้ว่าทวิดานะคะวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมติดตามน้ำท่วมนะคะบอกว่ากทม.ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดตั้งหน่วยบัญชาการหน้าพื้นที่4จุดยุทธศาสตร์ก็คือจุดที่1สนามบินดอนเมืองจุดที่2ก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะและจุดที่3ก็คือส่วนพระนครอยู่ที่ลาดกระบังเหมือนกันแล้วก็จุดที่4คือหมู่บ้านฟอรัลวิวอยู่เขตหนองจอกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางเชิงรุกบริหารจัดการการระบายน้ำกระจายอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เร่งจัดการเรื่องขยะที่ขวางทางน้ำด้วยส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลลงพื้นที่สนับสนุนการลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยการล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังน้ำลดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนะคะเราพักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันที่เรื่องของเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ทีนี้มาดูเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะคนที่น้ำท่วมนะคือตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจะแบ่งเป็น2เกณฑ์คือคนที่ได้รับเกณฑ์เยียวยาตามกฎหมายของปภ.ก็คือ 9,000 บาทกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ได้ของโครงการประกันภัยพิบัตินะคะทีนี้ดูภาพรวมนะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะใครที่ต้องการขอรับเงินเยียวยาเนี่ยลองฟังเกณฑ์นี้ดีๆคือการเยียวยาเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.ด้วยวิธีการก็สามารถลงได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์กับการไปยื่นที่สำนักงานเขตนะคะผ่านแอปทางรัฐแต่ว่าวันนี้ฝนยังเห็นอุ๊ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคือเขาใช้แอปทางรัฐกันไม่เป็นอะแล้วก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยทำให้นะคือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็สำนักงานเขตในกทม.นะคะก็จะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติครม.จะแบ่งออกเป็น4กรณีหลักๆค่ะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมอันนี้น้ำล้อมก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะติดต่อกัน7วันขึ้นไป4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยยกตัวอย่างแฟตคลองจันทน์เคหะล่มเกล้าเนี่ยอันนี้ก็ได้โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าที่เป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านนะคะขณะที่เพจ Facebook กรมการปกครองแฟนเพจค่ะได้โพสต์ไว้อะไรและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอันนี้มีข่าวเศร้าเพราะว่าท่านถึงแก่อนิจกรรมค่ะหลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านแล้วช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตในคืนวันที่1ตุลาคมนะคะคือถ้าไปดูสิ่งที่ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เนี่ยช่วยชาวบ้านเอาไว้นะโหคือท่านก็มีความกล้าหาญมีความเสียสละมากๆเลยนะคะกระโดดน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กอายุ6ขวบติดอยู่ในรถยนต์ที่เคยประสบเหตุเสียหลักตกคลองก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยสามารถยื้อชีวิตเด็กเอาไว้ได้นะคะโดยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่แล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนไม่เคยนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเลยกรมการปกครองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์และขอสดุดีคุณงามความดีของท่านที่ฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละนะคะเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย จากเรื่องของน้ำท่วมนะคะทุกคนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้รู้ว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงทีนี้ฟวนสลับมาที่เรื่องของการบินไทยกันบ้างนะคะก็เป็นเหตุมาจากน้ำท่วมเหมือนกันที่ทำให้พนักงานที่เป็นกราวด์สตาฟเนี่ยเขาทำงานไม่ได้มันก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างอยู่ที่สนามบินนะโอ้ย 5,000 6,000 ใบอ่ะแล้วก็ไฟดีเลย์ต้องยกเลิกไฟหนักมากเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมด่วนของบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษปลดแล้วดีดีการบินไทยคือคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบกพร่องต่อหน้าที่ไร้ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะผลการประชุมของบอร์ดการบินไทยวันนี้หลังจากที่มีมติให้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยก็มีมติให้แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทการบินไทยขึ้นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งคุณสำริดเนี่ยเป็นอดีตผู้บริหารของทางปตท.นะคะนอกจากนี้ยังทำการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบคุณชายประเด็นเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ด้านการบินได้แล้วก็ปัญหาเรื่องคลังสินค้าขาเข้าขาออกของสนามบินจนเกิดความโกลาหลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้อวายด้วยการจัดซื้อวายขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบิน 860,000 ขวดแต่ปรากฏว่ามีการซื้อสูงถึงขวดละ 1,000 บาทแล้วก็ไปซื้อกับบริษัทเดียวนะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นไหมซึ่งตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีอดีตผู้บริหารเก่าที่เขาพยายามจะคัดค้านการจัดซื้อวายแล้วก็ทำให้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่าเรื่องมันก็ยุติไปดังนั้นเนี่ยมติบอร์ดในวันนี้ก็จะให้มีการย้อนไปตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวายด้วยจากเรื่องของการบินไทยนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สภากันนิดนึงก็เป็นผลมาจากเมื่อวานนี้ที่อุ้ยเดือดมากเลยระหว่างคุณโรมเนี่ยเขาตั้งกระทู้ถามสดคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมปรากฏว่าก็มีการตอบโต้กันไปมาแล้วคุณโรมเนี่ยก็ไปเปิดประเด็นพาดพิงไปถึงสสไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะสสชัยภูมิพักภูมิใจไทยก็ไปพาดพิงว่าสามีของคุณไอเดียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์คุณไอเดียก็อุ้ยโต้เดือดเลยเมื่อวานจนวันนี้ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะทีนี้ดูฝั่งของคุณโรมก่อนความเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันต์โรมวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พาดพิงไปถึงสสไอเดียเรื่องเกี่ยวกับสามีว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือเปล่าคุณโรมบอกว่าทางกรรมการกฎหมายค่ะจะออกหนังสือเชิญคุณสุชาดาสสภูมิใจไทยและนายไทหยางซางรวมถึงปปงกลต.ปปช.มาให้ข้อมูลด้วยนะคะคือคุณโรมเขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ปรากฏอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งมันค่อนข้างมีความน่ากังวลว่าอาจจะมีการฉ้อโกงกันแต่ว่ายังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มารายได้ที่ได้มาด้วยนะคะเงินที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินปปช.ไป 1,900 ล้านว่ามันมีที่มาที่ไปมาได้อย่างไรส่วนที่คุณไอเดียเรียกร้องให้คุณโรมเนี่ยเปิดหลักฐานบอกว่าเนี่ยยามาพูดอะไรเลื่อนลอยนะคุณโรมเขาก็บอกว่าเขายังไม่ขอเปิดรายละเอียดในตอนนี้มันยังพูดทั้งหมดไม่ได้ต้องใช้ในวาระอื่นด้วยนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ช้าหรอกเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับรู้และรับทราบร่วมกันค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินของนายไทหยางสามีสสไอเดียนะ 1,900 ล้านเนี่ยคือมันมีก้อน 1,400 ล้านเอาไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือว่ากองทุนแห่งหนึ่งเนี่ย 80% แล้วต่อมาบริษัทเนี้ยปรากฏว่าล้มละลายจนนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนในโลกคริปโตเคอเรนซีเลยแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยถูกจับทั้งที่สิงคโปร์ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งหลายคนก็ให้การเชื่อมโยงไปถึงนายไทหยางซึ่งตัวของนายไทหยางเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะส่วนสาเหตุที่นายไทหยางมาพำนักที่ประเทศไทยนะคะและมีทรัพย์สินจำนวนมากแล้วก็ยังปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วแต่ในบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียเนี่ยมีการระบุถึงผลต่างของตัวเลขที่แตกต่างไป คุณโรมก็บอกว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงจะสามารถถูกนำไปใช้เอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูหลังจากนี้ว่าคุณโรมเนี่ยเขาจะเปิดข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปว่าวันนี้สสไอเดียก็ไปที่ตำรวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความเอาผิดคุณโรมนะแล้วก็เฉลยด้วยนะว่าสามีเขาทำอาชีพเป็นสตาร์ทอัพบอกว่าก็เป็นเหมือนสตาร์ทอัพที่เป็นนักลงทุนอะแล้วก็มีบริษัทรายใหญ่มาร่วมลงทุนด้วยคุณไอเดียเขาบอกว่าจะให้เรียกว่าเขาทำอาชีพอะไรล่ะเป็นสามีสสไอเดียได้ไหมโอ้ยก็วันนี้ก็ถือว่าดุเดือดนะคะแน่นอนว่า

0: ้านทำหน้าที่ได้ยากถ้าไม่แกร่งจริงทำไม่ได้นะการเป็นฝ่ายค้านต้องเอาชีวิตแลกกับอะไรบางอย่างด้วยก็ฝากให้กำลังใจคุณโรมนะคะแล้วก็โพสต์ว่าประเด็นเรื่องความร่ำรวยแบบไม่ค่อยมีปลีมีคุยเนี่ยของสสพรรครัฐบาลคนนั้นผมว่าโรมจุดติดนะแล้วคงจะขุดคุยต่อไปในสิ่งที่โรมเจอเมื่อวานคือคุณนิพิษเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่โรมเจอเนี่ยมันยังน้อยกว่าที่ตัวท่านเนี่ยเคยเจอมาถ้าจำไม่ผิดนี่คุณนิพิษนี่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวบอกว่าเคยถึงขั้นถูกล็อกตัวออกจากห้องประชุมสภาครั้งสุดท้ายตอนนั้นอภิปรายเรื่องพรบนิรโทษกรรมสุดซอยในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อต้านพรบนี้จนมีการประท้วงใหญ่โตลุกลามไปทั่วประเทศเลยนะคะส่วนฝั่งความเคลื่อนไหวของสว.นะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ก็รวมตัวกัน5คนไปยื่นประธานปปช.ไต่สวนเอาผิดกกต.เสียงข้างน้อยก็คือท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากว่ามีการไปเปิดเผยมติของสว.ที่อาจจะเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการยื่นเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราปิดท้ายกันที่เหตุการณ์คนร้ายไปซุ่มยิงอส.ลูโบยีไรเสียชีวิตที่ปัตตานีในขณะที่กรีดยางในสวนยางพารานะคะก็เกิดขึ้นที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเหตุแล้วไปพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่หมดเวลาแล้วนะคะกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศิลป์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100 คนพร้อมกันนี้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจำนวน130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุดมศึกษาไทยที่มีคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่

0: พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาดำเนินพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรในระดับสากลผ่านแนวคิดจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังมุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการนี้ทรงถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสแก่วัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนภวันวาไรตี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษชุดราชินนยานุสาวรีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการงานพระเมรุมาตรด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการพระราชพิธีในครั้งนั้นยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบริเวณด้านหน้านิทรรศการยังได้จัดแสดงปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรโดยรูปสุกรสื่อถึงผู้ที่เกิดปีกุลและคำว่าอุทกทานหมายถึงท่อสำหรับจ่ายน้ำให้ประชาชนหรือการให้ทานด้วยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนั้นทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ซึ่งภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยพร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้นะที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเทียรวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซาไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้อาหารสัตว์ดังกล่าวมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานแก่กองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมโดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน45รายเพื่อช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 1,150 ตัวในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2569หลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายตำบลภายหลังจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารซึ่งมาจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครรวมถึงวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้มีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมอกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครอีกทั้งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดตามความเหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพพระราชทานสีน้ำตาลสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงที่นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าเช็ดตัวพระและมุ้งพระสำหรับการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้มูลนิธิยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องโดยในวันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรบางนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับบอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งกรรมการสอบ2ปมและก็อรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมนภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพร้อมเข้าเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุคุณธมรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูรินิบงถนนทางหลวงหมายเลข4327อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและเยียวยาแล้วส่วนพนักงานของสถานีบริการน้ำมันทางสำนักงานใหญ่จะรับเรื่องดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านความปลอดภัยการรวบรวมพยานหลักฐานและการช่วยเหลือเยียวยาเพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะจุดเกิดเหตุแต่ยังสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนกระทบต่อการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและดูแลพื้นที่ให้กลับมาปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายอิ่มสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันที

0: พร้อมตั้งสำริดสำเนียงรักษาการและตั้งกรรมการสอบ2ปมทั้งปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและจะซื้อวายกว่า 800,000 ขวดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
1: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดนายชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO การบินไทยโดยมีผลทันทีพร้อมแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทขึ้นรักษาการ CEO ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่2ตุลาคมซึ่งมีนายรวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานได้พิจารณาปัญหาการดำเนินงานโดยเฉพาะเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างจำนวนมากและปัญหาการดำเนินงานด้านการคลังสินค้าก่อนมีมติเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2ประเด็นโดยประเด็นแรกตรวจสอบการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างรวมถึงการจ้างงานภาคพื้นและการทางสินค้าที่มีการจ้างงานหลายทอดส่วนประเด็นที่2ตรวจสอบการจัดซื้อวายสำหรับให้บริการบนเที่ยวบินประมาณ 860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทหลังมีข้อมูลว่าการจัดซื้อดำเนินการผ่านผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวเพื่อพิจารณากระบวนการจัดซื้อและความโปร่งใสสำหรับนายสำริดสำเนียงรักษาการ CEO ปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการบริหารการบินไทยมีประสบการณ์ด้านการเงินและบริหารองค์กรขนาดใหญ่และเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและการบัญชีบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือปตท.พ.ส.มาวินพานุรักษ์รายงาน
0: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบพุทธฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำ

0: จเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปผลงานทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้และผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาอุทกภัยและล่าสุดปภ.ประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไรเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ล่าสุดปภ.ประกาศเตือน3ตำบลในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตรมาต่อที่ผู้ว่าชัชชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมราชกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำนิ่งน้ำเน่าช่วยพื้นที่วิกฤตคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทั้งนี้เพื่อหาแนวทางเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในลาดกระบังร่มเกล้าและผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์บริเวณโรงพยาบาลลาดกระบังพื้นที่หัวตะเข้ต่อเนื่องไปจนถึงหลวงแพ่งยังน่าเป็นห่วงขณะที่พื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายระดับน้ำสูงและลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกับกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลงานของท่านของนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทยนะครับตลอดรอบวันนี้ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์ซึ่งจับคู่กับเบสวรพีรัชยากรกองพบสรุตาวดีอาศัยทีมเวิร์คและการขึ้นบล็อกนั้นได้ที่ยอดเยี่ยมของเบสเป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะ2นักกีฬาสาวจีนดีกรีแชมป์6สมัยที่ต่อกัน2-1เซต21-17 13-21และ15-8คะแนนพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ

0: 28ปีและเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1998ส่วนกีฬาเรือใบประเภท Women Dinghy ILCA 6 Sophia Gail Montgomery นักกีฬาลูกครึ่งสาวไทยทำผลงานในรอบ Qualify 9 Race และในรอบสุดท้ายมีแต้มเสียรวมกันน้อยที่สุด26คะแนนทำให้ได้ครองเหรียญทองพร้อมกับคว้าโควต้าเข้าร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปี2028เรียบร้อยแล้วด้านมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทธิชาจงโปร่งกลางกำปั้นความหวังหนึ่งเดียวของไทยอาศัยความสดของอายุที่ห่างจากปังโซมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือมากถึง10ปีและเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปด้วยสกอร์4-1เสียงทำให้คว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี161เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทำอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

กาตรงถึง 0:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณฟังครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการซักซ้อมย่อยนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเมื่อวานนี้เป็นการซักซ้อมครั้งที่8นะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ยังเหลือการซักซ้อมย่อยอีก2ครั้งนะครับในเดือนตุลาคมก็คือวันที่8และวันที่15แล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะครับในปลายเดือนตุลาคมนะครับก็คือ21และ28ตุลาคมสำหรับวันพระราชพิธีก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2519ซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะไปชมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคได้นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยขบวนเรือก็จะเริ่มเคลื่อนนะครับจากบริเวณสะพานพระราม8แล้วก็จะเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปยังวัดอรุณราชวรารามสำหรับในช่วงนี้นะครับจะได้ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณวังไกลกังวลนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2547โดยทรงเน้นย้ำนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องเรียกว่าปกป้องประเทศชาติข้อความในพระบรมราโชวาทนะครับตัดมาเป็นบางตอนความว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปถ้าไม่ทุจริตและมีความตั้งใจในธรรมขอให้ต่ออายุได้ถึง100ปีถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรงแล้วสุจริตประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมากซึ่งดูจากบริบทและความสำคัญที่เราดูจากพระบรมราโชวาทในครั้งนั้นเป้าหมายหลักนะครับก็คือพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่าผู้ว่า CEO ในขณะนั้นว่ายิ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในจังหวัดมากเท่าใดความซื่อสัตย์สุจริตและการไม่ใช้อำนาจไปในทางมิชอบยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสูงสุดสำหรับความเด็ดขาดของพระธรรมคำสอนนะครับทรงใช้คำว่าแช่งถ้าเราดูจากในพระบรมราโชวาทนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับมีความห่วงใยในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงต้องการให้ข้าราชการระดับผู้บริหารนะครับได้ตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมืองซึ่งสาระสำคัญนะครับที่สามารถที่จะถอดมาจากพระบรมราโชวาทองค์นี้ประการแรกก็คือความซื่อสัตย์เป็นเกราะคุ้มครองประเทศคือการปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความสุจริตปราศจากการทุจริตคดโกงแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยค้ำจุนและก็ปกป้องประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วก็ประการที่สองก็คือคุณธรรมของผู้บริหารสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการระดับสูงความซื่อสัตย์สุจริตและการตั้งมั่นในความถูกต้องคือรากฐานสำคัญในการบริหารงาน
และสร้างความเจริญ

แก่บ้านเมืองสำหรับการนำพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในการทำงานนะครับอย่างเช่นการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาการรักษาคำมั่นสัญญาและเวลาไม่ละเลยความทุจริตเล็กๆน้อยๆยึดมั่นในความถูกต้องส่วนการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและก็สร้างความสบายใจและก็เกียรติยศในเรื่องของการทำงานและก็สุดท้ายก็คือการส่งต่อค่านิยมแก่ครอบครัวก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกๆหลานๆหรือว่าคนรอบข้างก็จะได้มีส่วนนะครับในการร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตรงกับวันที่3ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับก็คือ3ตุลาคมพุทธศักราช2456นะครับเป็นวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับซึ่งประวัตินะครับพระนามเดิมนะก็คือเจริญคชวัตฉายานะครับสุวัฒโนประสูติที่เมืองกาญจนบุรีพระชนกชื่อนายน้อยคชวัตพระชนนีก็คือนางกิมน้อยคชวัตไล่บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทวสังคารามหรือว่าวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เมื่ออายุครบ20พรรษาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นนะครับได้ทรงอุปสมบทซ้ำก็คือยัตติเป็นธรรมยุทธนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2476พระองค์ท่านนะครับได้ทรงได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแล้วก็สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีพุทธศักราช2484และอีก6ปีต่อมานะครับได้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโสพลคณาภรณ์โดยพระองค์นะครับได้รับเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ให้เป็นพระอภิบาลของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในระหว่างที่ผนวดเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2499ต่อมานะครับได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์ในปี2504นะครับพระองค์ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุทธและเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารและก็ในปีเดียวกันนี้เองนะครับได้รับการสถาปนานะครับเป็นพระราชคณะชั้นรองสมเด็จนะก็คือพระศาสนโสพลแล้วก็ทรงดำรงสมณศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปีพุทธศักราช2515ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรแล้วก็ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายน2532ทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในการสั่งสอนพระธรรมและก็การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการถวายตำแหน่งผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาจากผู้นำพุทธศาสนิกชน32ประเทศในการประชุมพุทธศาสนิกชนโลกที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเนื่องจากการติดเชื้อในพระกระแสโลหิตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2556หลังจากสิ้นพระชนแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระอัฐิเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562คุณผู้ฟังครับสำหรับเหตุการณ์เรียกว่าวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคมในปีต่างๆก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็มาต่อกับเหตุการณ์สำคัญนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในวันที่3ตุลาคม3ตุลาคม2436นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะครับเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศได้ทรงลงนามนะครับในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อสงบศึกกับฝรั่งเศสภายหลังจากที่ไทยปะทะกับเรือรบฝรั่งเศสในเหตุการณ์การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2436หรือว่ารศ .112 ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของวิกฤตการณ์รศ .112 หรือกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศสรัตนโกสินทร์ศก112ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5เมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบ2ลำนะครับก็คือเรือแองกอร์สตรองแล้วอีกลำหนึ่งก็คือเรือโกแมโดยมีเรือสินค้า JBC นะครับเป็นเรือนำร่องได้ลุกล้ำฝ่าสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาหมู่ปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็หมู่เรือรบซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยก็ได้ยิงสกัดนะครับไปถูกเรือสินค้าเสียหายเรือรบของฝรั่งเศสนะครับจึงยิงตอบโต้โดนเรือมกุฎราชกุมารของไทยเสียหายและทหารไทยก็เสียชีวิต8นายบาดเจ็บ40นายส่วนทหารฝรั่งเศสนะครับเสียชีวิต3นายแล้วก็บาดเจ็บอีก3นายจากนั้นนะครับเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ลำก็แล่นฝ่าเข้ามาที่สถานกงสุลฝรั่งเศสถนนเจริญกรุงสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวนะครับก็กำหนดให้สยามชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงินจำนวน3ล้านฟรังตีเป็นเงินไทยครับก็ประมาณ 1,560,000 บาทรวมทั้งบังคับให้รัฐบาลสยามยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตลอดถึงเกาะแก่งนะครับในแม่น้ำโขงทั้งหมดก็เป็นพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตรและฝรั่งเศสนะครับได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ในอารักขานานกว่า10ปีจนกว่าสยามจะชดใช้ค่าเสียหายจนครบซึ่งผลจากกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสครั้งนี้ทำให้สยามนี่ต้องเสียดินแดนเป็นครั้งที่2ซึ่งนับเป็นการเสียดินแดนหรือว่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดต่อมานะครับวันที่3ตุลาคม2511ประเทศในยุโรป10ชาติร่วมกันส่งดาวเทียมชื่อ SRO-1 ขึ้นสู่วงโคจรนะครับเพื่อศึกษาแสงเหนือและบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่ขั้วโลกปรากฏการณ์แสงเหนืออันสวยงามตระการตาเกิดขึ้นนะครับในหลายประเทศแถบอเมริกาเหนือและยุโรปเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษและฮังการีโดยเมื่อช่วงเย็นและก็ช่วงค่ำนะครับของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีแดงสีชมพูสีม่วงและสีเขียวโดยสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมานะครับวันที่3ตุลาคมเป็นวันรวมชาติเยอรมันหลังจากที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมันตะวันออกได้เริ่มก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินเมื่อวันที่13สิงหาคม2504เพื่อปิดกั้นเส้นทางอพยพนะครับของประชาชนจากเยอรมนีตะวันออกไปสู่เยอรมันตะวันตกซึ่งเป็นแดนที่มั่งคั่งกว่าก็ทำให้กำแพงเบอร์ลินนะครับได้แบ่งเมืองเบอร์ลินออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกกำแพงนี้นะครับก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายประเทศเสรีและประเทศคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินนะครับตั้งอยู่เป็นระยะเวลาถึง28ปีจนกระทั่งรัฐบาลเยอรมันตะวันออกได้อนุมัตินะครับให้เปิดกำแพงเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2532
ชาวเบอร์ลินตะวันตกได้ออกมาต้อนรับชาวเบอร์ลินตะวันออกประกาศเรียกว่าบรรยากาศในวันนั้นก็เหมือนกับงานเฉลิมฉลองชาวเยอรมันจึงถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทุบทำลายในวันที่13มิถุนายน2533ซึ่งชาติเยอรมันทั้ง2นะครับได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งนะครับจึงถือเอาวันที่3ตุลาคมนะครับเป็นวันรวมชาติเยอรมันและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ในอดีตนะครับซึ่งเกิดขึ้นตรงกับวันที่3ตุลาคมในปีต่างๆคุณฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

อายกำลังสิเห็ดนอใจลืมเจ้าได้แล้วเด้ตั้งแต่โดนเจ้าเทไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมแล้วล่ะมันก็ผ่านมาโดนแล้วล่ะแต่

0: คิดเห็น
1: คนลูกทุ่ง
2: Next
1: ร้อยเพลงเพราะต่อเนื่องกับ Music Long Play

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสภาวะที่บีบรัดชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นผลกระเทือนมาจากความวิปริตและวิธีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและทางอื่นๆของโลกเราจึงไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้หากแต่เราจะต้องเผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญามีความเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อเราจะได้รวมกันอยู่อย่างมั่นคงไพบูลย์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2533
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งก็เป็นความรู้สึกของศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับซึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลและหน่วยงานต่างรวมถึงของกองทัพบกด้วยวันนี้นะครับก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคุณจอมเพชรประดับนะครับซึ่งก็ได้บรรยายเอาไว้ซึ่งก็เป็นท่านสุดท้ายนะครับในหัวข้อนี้สายลมแห่งการเวลาพัดพาเอาความเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกของคุณจอมเพชรประดับผู้ดำเนินรายการคลุกวงข่าวทางโมเดิร์นไนทีวีได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อยุทธศาสตร์พระราชทานความแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยผ่านเข้ามาให้สัม

ชีวิตอยู่บางครั้งบางอย่างที่เรายึดมั่นศรัทธาอาจเป็นเพียงคำบอกกล่าวเล่าขานจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือจากบุคคลที่เราศรัทธาเชื่อถือเป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่สำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของเราซึ่งสำหรับบางคนมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตไปตลอดกาลเลยทีเดียวผู้เขียนไม่ทราบว่ายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านพระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผู้เขียนเริ่มได้ยินและคุ้นเคยกับยุทธศาสตร์พระราชทานนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นศักราชแห่งความรุนแรงและความเปลี่ยนแปลงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาถูกกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกหน่วยราชการที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องใช้เป็นแนวทางดังนี้เข้าใจหมายถึงการศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามาจากอะไรคือสาเหตุความไม่รู้เพราะไม่เข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาของคนไทยเหมือนกันแต่แตกต่างกันในการนับถือศาสนาความไม่รู้ที่นำไปสู่อคติจะต้องขจัดให้หมดไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความเข้าใจนี้จะต้องเข้าใจทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่เป็นอยู่รวมทั้งอนาคตที่จะต้องดำเนินต่อไปเข้าถึงหมายถึงเมื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาและสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็จะต้องเข้าถึงความเป็นธรรมความถูกต้องสิทธิและอิสรภาพของความเป็นมนุษย์ที่ต้องการจะดำเนินชีวิตบนหลักของความเชื่อความศรัทธาที่ตนเองมีเมื่อเข้าใจในความแตกต่างเหล่านี้แล้วก็ย่อมจะเข้าถึงหรือเกิดการยอมรับว่าความแตกต่างหลากหลายแม้ในหมู่คนที่อยู่ในประเทศเดียวกันก็ถือว่าเป็นความงดงามเป็นเสน่ห์มีพลังอีกทั้งเป็นความจริงของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้พัฒนาเมื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาเข้าใจความเป็นจริงในพื้นที่และเข้าถึงความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกับเราหรือการเข้าไปสัมผัสเรียนรู้อยู่กับความเป็นจริงในพื้นที่การเข้าถึงใจของประชาชนแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงมือปฏิบัตินั่นก็คือการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายก็คือการยุติความรุนแรงและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่มาจากความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพื้นที่ไกลปืนเที่ยงหรือพื้นที่ที่ห่างไกลอื่นๆในประเทศไทยแต่ความแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่ที่ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนับถือศาสนาแตกต่างไปจากคนไทยโดยส่วนใหญ่ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจและวิถีวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์บาดแผลที่ถูกสะกิดให้เกิดความเจ็บซ้ำน้ำใจกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะ10ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่เพียงแต่จะเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อใช้สำหรับดับไฟใต้เท่านั้นแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกเรื่องราวทุกชีวิตที่ต้องการประสบความสำเร็จและสมหวังเช่นเดียวกันผู้เขียนก็ได้อัญเชิญยุทธศาสตร์พระราชทานนี้

มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิตสร้างความสำเร็จและความสมหวังให้กับชีวิตตัวเองและก็เป็นพลังช่วยเหลือสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและสังคมมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเป็นพลังแห่งความศรัทธาที่เชื่อมั่นเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตท้าทายกับการเวลาและความเปลี่ยนแปลงได้ตราบนานเท่านานคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคุณจอมเพชรประดับผู้ดำเนินรายการคลุกวงข่าวทางโมเดิร์นไนทีวีซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อยุทธศาสตร์พระราชทานนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยช่วงท้ายนะครับของช่วงปณิธานความดีนะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของมูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้าซึ่งเกิดจากการรวมพลังของศิลปินไทยกว่า80คนนำเสนอผลงานมากกว่า100ชิ้นเพื่อถ่ายทอดความทรงจำและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะนิทรรศการก็นำโดย7ศิลปินแห่งชาตินะครับที่จะได้นำเสนอนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีศิลปินร่วมสมัยชั้นนำนะครับมีศิลปินอื่นๆอีกมากมายซึ่งผลงานทั้งหมดนะครับก็จะได้ร่วมกันถ่ายทอดความทรงจำและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในช่วงเดือนแห่งการรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีนะครับจะมีการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติแล้วก็มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบรรเลงกีตาร์คลาสสิกโดยอั๋นเจษดาจากนั้นนะครับก็มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเหนือเกล้าพระบารมีองค์พระจักรีปราบมารโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งกำกับการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลชาติอรัญนาคก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในเวลา11นาฬิกาแล้วก็นำชมผลงานร่วมกับศิลปินซึ่งในการประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีนายชวนหลีกภัยนะครับถาปนันดรศิลปินเป็นประธานสำหรับนิทรรศการเหนือเกล้าก็จะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่4ตุลาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่20ธันวาคม2519ณมูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าชมฟรีนะครับก็เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีการอบรมปฏิบัติธรรมณสถานที่อาจจะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะบางพื้นที่เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมล่วงหน้าเรียกว่าจองคิวเข้าชมล่วงหน้าได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธินะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับทาง LINE Official ก็คือ @barami นะครับ BARAMEE นะครับก็สำหรับเรื่องราวนะครับไมค์คิงในโรงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
มูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงปณิธานความดีในวันนี้สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีวันสำคัญของชาติคือวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะมันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองสิริราชสมบัติได้70ปีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รายการในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องความเป็นมาของวันนวมินทรมหาราชนั้นก็ขอย้อนไปเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะที่61ได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะโดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2560และในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติไทยและให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับวันปิยมหาราชค่ะต่อมาเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวตามที่ได้ขอพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับประทานชื่อเพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยมาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมภระมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าวันนวมินทรมหาราชแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะรายการในช่วงนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องขวัญข้าวขวัญแผ่นดินค่ะตอนที่หนึ่งท่านผู้ฟังคะจากรอยแกรบบนภาชนะดินเผาอายุกว่า 5,000 ปีที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับการที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวทั้งพันธุ์ข้าวป่าและข้าวปลูกประมาณกว่า 19,000 ตัวอย่างทำให้เป็นที่ยอมรับว่าดินแดนบริเวณสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้คือถิ่นกำเนิดและแพร่กระจายของข้าวเอเชีย1ใน2ชนิดของข้าวที่ปลูกสำหรับบริโภคทั่วโลกแผ่นดินของไทยคือแผ่นดินข้าวค่ะคุณวิเศษของข้าวนอกจากเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วยังเป็นสินค้าออกจันโลงเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นร้อยๆปีนะคะคนไทยแต่โบราณเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตมีขวัญมีเทพธิดารักษาที่เรียกว่าแม่โพศกชาวนาจึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบวงสรวงบูชาแม่โพศกหรือการทำขวัญข้าวเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและสร้างความมั่นใจว่าข้าวจะงอกงามบริบูรณ์ค่ะหากแต่การผลิตข้าวก็ต้องผจญกับความผันแปรของธรรมชาติและดินฟ้าอากาศพร้อมทั้งราคาข้าวที่แปรปรวนไปในตลาดโลกชีวิตของชาวนาจึง เวียนวนอยู่กับความขัดสนเหนื่อยยากในการปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยกว่า60ล้านคนในแผ่นดินนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับรู้และห่วงใยชาวนามานับแต่เริ่มต้นการครองราชต่อมาพุทธศักราช2503ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวนาตามประเพณีโบราณค่ะยิ่งกว่านั้นทรงสั่งสมพระประสบการณ์ในการทำนาปลูกข้าวด้วยพระองค์เองโรงสีข้าวแปลงนาสาธิตในบริเวณโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาพระราชวังดุสิตจึงเป็นประจักษ์พยานว่าทรงรู้ลึกเรื่องข้าวและที่นี่เป็นผืนนาสำหรับปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนำไปขยายพันธุ์แจกชาวนาทั่วราชอาณาจักรค่ะพันธุ์ข้าวพระราชทานจึงเป็นขวัญข้าวที่ชาวนาเก็บไว้บูชาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไว้คอยเตือนใจในยามทุกข์ร้อนว่าพวกเขายังมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นขวัญและเป็นกำลังใจอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญในการผลิตข้าวคือปัญหาทุ่งข้าวขาดฝนพื้นนาขาดน้ำชาวนาทุกภาคจึงสร้างพิธีกรรมต่างๆเพื่อวิงวอนขอเทพยดาอำนวยฝนให้ตกในช่วงฤดูปลูกข้าวในขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงมุ่งมั่นคิดค้นวิธีการหาฝนเทียมในท้องฟ้ามานับตั้งแต่พุทธศักราช2498ทรงศึกษาทดลองจนค้นพบวิธีบังคับฝนให้สามารถตกลงในพื้นที่เป้าหมายจนถึงวันนี้ฝนหลวงได้มีส่วนช่วยบันดาลความชุ่มฉ่ำให้ผืนนาแห้งแล้งยิ่งกว่านั้นทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปบรรเทาปัญหาน้ำลักษณะต่างๆในภูมิภาคต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นณลุ่มน้ำปากพนังอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ในอดีตซึ่งด้วยพฤติกรรมการใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างขาดจิตสำนึกทำให้เกิดความผันแปรน้ำเค็มรุกน้ำจืดลดนาข้าวกว่า 500,000 ไร่เสื่อมโทรมลงในขณะที่ผืนนาบางส่วนเปลี่ยนเป็นนากุ้งค่ะโดยพระปรีชาสามารถในการวางแผนการแก้ปัญหาสามน้ำลดน้ำเค็มเพิ่มน้ำจืดระบายน้ำท่วมด้วยประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์และคลองระบายน้ำสาขาต่างๆแผ่นดินอุดมที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวปากพนังในอดีตค่อยๆฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งค่ะในขณะเดียวกันโครงการแก้ปัญหาดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการทั่วผืนแผ่นดินไทยได้มีส่วนพลิกฟื้นทุ่งนาแล้งร้างให้กลับมาเป็นทุ่งข้าวเหลืองอารามและทรงงานพลิกฟื้นแผ่นดินข้าวที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเปรียบประดุจแสงทองแห่งศรัทธาทอทอดเป็นพลังให้ชาวนาทุกคนในผืนดินไทยพระองค์ทรงเป็นขวัญแห่งแผ่นดินข้าวแผ่นดินไทยค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมชลประทานโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมประมาณ 22.6 ถึง 22.7 เมตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากมวลน้ำด้านท้ายที่อาจไหลย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ทั้งนี้คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนจะลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีโดยเฉพาะวันที่6ตุลาคมพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามปริมาณฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดสำรองยาเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเน้นกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งให้แจกจ่ายยารักษาน้ำกัดเท้าให้ทั่วถึงให้เข้าถึงประชาชนพร้อมทั้งให้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอสำหรับภาพรวมในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีรวม26จังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มเป็น 7,881 รายให้บริการรวม 16,538 ครั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์รวม 152,095 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดณปัจจุบันรวม343แห่งใน16จังหวัดชนาการริมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงรวมถึงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอเสียชีวิตแล้ว7รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ